0: นครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดการจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่เรียกว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในดำเนินการในทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันสารสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอา การคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ฐานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบฐานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮีเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะฟาปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพระกพลธีรรัชกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสร้างเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้ว ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยสักกุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราได้ดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
14: พราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
18: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
2: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนเนี่ยป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
3: จุดที่เราเห็นแล้วสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68นะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
2: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
3: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
2: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อปวด
3: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วัน ถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรไหมคะ
3: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบเนี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยแล้วก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว DDoc นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือแมสก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washingนี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1 ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรณแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนเนี้ยค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
2: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความหนักใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
2: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
4: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำ

0: าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
2: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
1: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
3: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
4: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
1: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน 400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉา

0: ชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
1: คือการขนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
0: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหล่อเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมานชโยรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
4: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำ ำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
3: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
3: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
8: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสบตาเสบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้รับฟังรายการค่ะเช้านี้วันพุธที่2กันยายน2569เราก็มาพบกันในรายการเหล่ากาชาติพบประชาชนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM 1368กิโลเฮิรตซ์ค่ะอ๋อค่ะขอประทานโทษค่ะในระบบ FM ไม่ได้กระจายเสียงออกไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะก็เรียกว่าเราห่างช่วงหลายเดือนนะคะกว่าจะได้มาจัดเพราะว่าตอนนี้ทีมกาชาติของเราก็จะมีทีมที่ครบทีมที่จะจัดเพราะฉะนั้นเราจะมาพบกันอีกทีก็เรียกว่าประมาณ 3-4 เดือนเลยทีเดียวนะคะค่ะดิฉันนางพิญญดาเชื้ออินค่ะและเพื่อนผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางจวงจันทร์อาจุลานะคะผู้ร่วมดำเนินรายการในวันนี้นะคะ
0: ค่ะเรียกว่ากว่าเราจะเจอกันนี่หลายเดือนเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: แม่ทีมกาชาติเราทีมเรียกว่าตอนนี้เรามีทีมที่ช่วยปฏิบัติงานเนี่ยครบ
1: สี่ทีม
0: แต่ทีม2เราเนี่ยจะมี2ชุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็รวมเป็น
0: 5 ทีมซึ่งเดิมเนี่ยเราจะไม่ครบทีมแบบนี้พอมีครบทีมแบบนี้เราก็เรียกว่า3เดือน4เดือนเราจะมาพบกันครั้งหนึ่งนะคะก็คิดถึงท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะเพราะว่าไปที่วัดบ้างที่อื่นที่รู้จักเขาบอกเอ้าไม่ได้ยินเสียงเลยก็เลยบอกว่าคุณแม่กาชาติท่านมีความสามารถเกือบทุกด้านนะคะมาช่วยกันค่ะ
1: ค่ะก็ได้ฟังเสียงหลากหลายได้เห็นประสบการณ์จากผู้ถ่ายทอดจากทางรายการนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะของเราก็เป็นอีกทีมหนึ่งเรียกว่าทีมส่งท้ายเพราะว่าถ้านับไปใช่ไหมคะเดือนนี้เป็นเดือนที่9ของปีแล้วนะ
1: คะ
0: ก็เราจะพบกันอีกทีหนึ่งสงสัยจะเป็นปี70
1: ปีหน้าเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเดือนกันยาเนี่ยของเราจะพบกันทุกวันพุธเนี่ย5พุธค่ะที่นับมาแล้ว5พุธนะคะที่จะเจอกันแล้วก็จะนำข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ภารกิจพันธกิจกิจกรรมของท่านนายกเหล่ากาชาตินะฮะแล้วก็ของสมาชิกเหล่ากาชาติแล้วก็รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้นำก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราด้วยมีหลายภารกิจไหมคะรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาใน5วันนะคะก็จะมีภารกิจหลักๆอยู่ทั้งหมด4ภารกิจนะคะ
0: ค่ะค่ะเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะ
1: ค่ะก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะคะในทุกๆสัปดาห์นะคะจะมีภารกิจสำคัญภารกิจที่1นะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและภาคเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะเป็นการประชุมครั้งที่8
0: ในเดือนสิงหาใช่ค่ะประชุมทุกเดือนค่ะ
1: ประชุมทุกเดือนนะคะก็ตั้งแต่เวลา9:30 นหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเภสัชกรหญิงณัฐรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคเอกชนประจำเดือนสิงหาคมครั้งที่8เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสจำนวน10ทุนทีเดียวค่ะเป็นทุนละ 3,000 บาทนะคะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นภารกิจที่1
0: ค่ะซึ่งจะเป็นการประชุมประจำเดือนมีทุกเดือนค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานของในจังหวัดเราค่ะ
1: ค่ะถือว่างานเราของจังหวัดเราประสบผลสำเร็จ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีความพร้อมเพรียง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วมีความก้าวหน้าด้วยนะคะจ
0: ัง
1: หวัดบุรีรัมย์ค่ะต่อไปภารกิจที่สองนะคะภารกิจที่สองนี้เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนายเกณฑ์เจ้าประโคนผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยซึ่งในวันที่27นะคะสิงหาคม2569
0: ค่ะ
1: เวลา 10:30 น.ณวัดบ้านจันดุมตำบลจันดุมอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: คะ
1: เภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนายเกณฑ์เจ้าประโคนผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยซึ่งในการนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหรีดและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยจำนวนเงิน 3,000 บาทพร้อมทั้งแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยนะคะซึ่งการนี้นางเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสุภชัยช่วยชูนายอำเภอพระพลาชัยนางขวัญดาววอลเบิร์กพยาบาลศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมในพิธี
0: ค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะในกรณีของผู้วายชนท่านนี้ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเราก็ไม่มีคู่กรณีนะคะอายุท่านประมาณ43ปีซึ่งพอประสบเหตุเนี่ยทางญาติก็นำส่งที่โรงพยาบาลพระพาชัยแต่ว่าท่านก็ค่อนข้างอาการหนักอะฮะก็เลยนำส่งมาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ญาติกับแพทย์ลงความเห็นแล้วว่าท่านคงจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีทีมพยาบาลทีมหมอที่อยู่หน้างานจริงๆนะคะก็เข้าไปพูดคุยกับญาติพี่น้องของท่านขอรับบริจาคดวงตาอวัยวะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกซึ่งบุญกุศลท่านมากมายเหลือเกินในการทำบุญครั้งสุดท้ายของท่านก็คือสามารถช่วยชีวิตอีก6ท่านนะคะซึ่งก็จะมีหัวใจมีปอดมีข้างในนะคะที่สามารถใช้ได้แล้วก็วันนั้นทีมแพทย์ก็เรียกว่าส่วนหัวใจถ้าจะไม่ผิดก็คือได้ช่วยคนไข้ทางขอนแก่นนะคะ
1: ช่วยทันทีเลยใช่ไหม
0: ก็คือภายในคือเวลาช่วยในกรณีอย่างเนี้ยทั้งผู้รับอย่างผู้วัยชนนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ให้เนาะค่ะผู้รับก็จะอยู่อีกที่นึงคือช่วงเวลาที่เอาอวัยวะต่างๆออกมาเนี่ยต้องภายใน4ชั่วโมง6ชั่วโมงทีเนี้ยผู้รับก็คือต้องพร้อมนะคะแล้วก็ถ้านี่จะไม่ผิดก็คือว่าถ้าเคสนี้ก็คือหัวใจเนี่ยจะได้ไปที่ขอนแก่นนะคะช่วยคนไข้ที่ขอนแก่นแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีปอดตับไตอะไรต่างๆนี่ก็จะไปโรงพยาบาลทางกรุงเทพซึ่งทีมแพทย์ที่มาเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องเร็วแข่งกับเวลาเลยทีเดียวที่เราเคยดูในการนำส่งหัวใจอะไรที่ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะฮะที่โครงการเนี้ยคือเราจะลุ้นตามเวลาว่าช่วงเวลาต้องทันกันทางนู้นเปิดรอแล้วทางนี้ก็พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ได้สร้างบุญกุศลจริงๆก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้วัยชนแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะคะท่านสุภภูมิที่ดีค่ะค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญกับ
0: บุญมหาศาลเลยค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: ต่อไปเป็นภารกิจที่3นะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน พื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมที่1 นะคะเที่ยวบุรีรัมย์365วันอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: นะคะนี่อำเภอเดียวนะคะอำเภอกระสังยังมีอีกกี่อำเภอคะจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อีก20กว่าอำเภอ
1: ค่ะ22อำเภอค่ะในวันที่1กันยายน2569
0: เมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เวลา10นาฬิกาณชุมชนท่องเที่ยวบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: นะคะเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางชุติมาสุธีละกูลนางเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเที่ยวบุรีรัมย์365วันณชุมชนท่องเที่ยวบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในภาพถ่ายก็จะเห็น
0: ใช่ค่ะดูจากภาพมีนั่งเรือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แม่
1: เป็นกิจกรรมที่สองล่องเรือ
0: ล่องเรือใช่ไหม
1: คะ
0: แสดงว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้มีอะไรที่น่าสนใจดึงดูดหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะมีการจัด
0: ต้องไปชม
1: จัดป้ายจัดป้ายต้อนรับมีโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะ
0: คะ
1: มีป้ายใหญ่สวยงามแล้วก็ประดับประดาด้วยวัสดุจักสานด้วยไม้ไผ่นะ
0: คะ
1: ซึ่งเป็นวัสดุของ
0: ในท้องถิ่น
1: ในท้องถิ่นนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวนี้เราก็อนุรักษ์ฝีมือคนโบราณนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้จริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็มีมุมถ่ายภาพสวยงาม ค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมล่องเรือ
0: okay.
1: เรือโบราณ
0: เรือโบราณเรือพายหรือเปล่าฮะ
1: เรือพายเรือโบราณ
0: ค่ะ
1: ล่องน้ำชีนะคะเป็นน้ำชี
0: ลำน้ำชีนะคะ
1: ล่องเรือโบราณชมระบบนิเวศตลอดลำน้ำชีนะคะก็ลำน้ำเนี่ยทอดตัวไปตามชุมชนนะคะผ่านป่าชุมชนนะคะก็เป็นวิธีศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนด้วย
0: ค่ะน่าสนใจค่ะ
1: ก็เห็นนั่งเรือได้เรือลำหนึ่งก็นั่งได้ประมาณ4ท่านนะคะแล้วก็มีคนขับให
0: ้ค่ะพายใช่ไหมคะไม่ใช่หางยาวใช่ไหมคะไม่ใช่เรือเครื่องใช่ไหมคะ
1: อันนี้ไม่ได
0: ้เราก็ไม่ได้ไปแต่ว่า
1: ดูในรูปนะคะ
0: ดูในภาพที่
1: ก็ลุ้นอยู่นะคะ
0: ดูในภาพ
1: ต้องไปให้ได้นะคะจันน้อย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: น่าไป
1: ท
0: ี
1: มสองเรานี่จะต้อง
0: ไปจัดไปใกล้ๆแค่นี้เองเนาะค่ะ
1: ไปสักวันนะคะตามรอยท่านนายกเหล่ากาชาด
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านเปิดสักการะให้เราแล้วเราก็ต้องตามรอยเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
0: น่าไปมาก
1: ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่3ก็เป็นการเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารเมนูพื้นถิ่นและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไห
0: ม
1: ผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่เป็นต้นนะคะการจัดกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ชุมชนยังได้ความรู้นะ
0: คะ
1: ผู้ไปก็อาจจะเสนอแนะนะคะผู้อยู่ก็รวมกลุ่มกันทำอาชีพนะคะก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักจากการทำนาบ้างแล้วนะคะชุมชนก็จะเว้นแล้วก็ได้รวมกลุ่มกันมีกิจกรรมสนุกสนานทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเห็นว่าบุรีรัมย์ของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น
0: เข้มแข็ง
1: ไม่ว่าจะเป็นในอำเภอนะคะเพราะว่าในอำเภอก็จะผ่านทางนายกกิ่งกาชาดนะคะรวมทีม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้บุรีรัมย์เราเข้มแข็งมีความสุขนะคะซึ่งในการนี้นะคะก็มีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีท่านมาเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้างานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวสมาคมชมรมและภาคเอกชนเครือข่าย ครือข่ายสื่อสารมวลชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในกิจกรรม
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ต้องไปต้องไปกระสังแค่นี้เองเนาะค่ะ
1: ค่ะค่ะในสามภารกิจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีภารกิจสำคัญก็คือภารกิจในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะคะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2569
0: ค่ะ
1: นะคะและการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมประจำปี2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่4ภารกิจที่4นี้ก็จะมีการบริจาคโลหิตอยู่3ครั้งด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะคะเอาครั้งที่1ก่อนนะคะในวันที่26สิงหาคมเวลา 9:00 น.นะคะที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีบ้านหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้บ้านหนองใหญ่ก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตำบล
0: เป็นตำบลหมู่บ้านใหญ่นะคะชุมชนใหญ่เลยค่ะ
1: และอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะชุมชนไปมาสะดวกก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องอาจจะไม่ต้องมาที่อำเภอแล้วนะคะก็ออกไปลดการเดินทางน้ำมันก็แพงนะ
0: คะ
1: ชุมชนก็เข้าถึงนะคะก็ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานะคะโดยนางนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะและดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา12สิงหาคมประจำปี2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะผู้บริจาคโลหิตมากเลยนะคะ71รายนะคะผู้ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตานี่7ราย
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็อวัยวะอีก7ราย
0: อืมค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ได้โลหิตเยอะนะคะ
1: ได้โลหิตเยอะ
0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: แสดงว่ามีคนมามากมาย
0: มาเยอะนะคะมาเยอะค่ะ
1: พร้อมทั้งเหล่ากาชาดบุรีรัมย์ก็ได้มอบถุงยางชีพสภากาชาดไทยมากนะคะจำนวน23ถุงให้กับหญิงตั้งครรภ์นะคะแม่หลังคลอดและเด็กแรกเกิด 0-6 เดือนจำนวน23คน
0: ค่ะ
1: นะคะช่วงนี้เป็นปีทองนะคะถ้าท่านใดจะมีบุตรนะคะก็จะได้รับขวัญกำลังใจค่ะเพราะช่วงนี้ก็คนเกิดน้อย
0: คนเกิดน้อย
1: ผู้สูงอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เรียกว่าเข้าสู่ระบบผู้สูงอายุเต็ม 100% แล้วก็คือพีระมิดหัวกลับแล้วนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุจะเยอะใช่ไหมคะฐานจะเยอะแต่ผู้เกิดใหม่เนี่ยน้อยเห็นไหมคะตามโรงเรียนเราลดลงเยอะเลยเด็กๆอ่ะนะ
1: คะ
0: ทางโรงนี่ลดคือเด็กจบออกไปจบประถม6ออกไปแต่เข้าใหม่2คน3คนซึ่งก็ใจหายเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ลดลงเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะนางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยนางสาวธารรัตน์ชันถาวรนายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึกคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอสตึกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสตึกกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ประจำตำบลบ้านหนองใหญ่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่และประชาชนผู้มาร่วมในพิธีดังกล่าว
0: ค่ะ
1: นะคะก็รู้สึกว่าเหล่ากาชาดก็ไปกันครบทีม
0: เลยใช่ไหม
1: นะคะแล้วก็กิ่งกาชาดก็ไปกันครบทีม
0: ค่ะกิ่งกาชาดสตึกจะเข้มแข็งมากค่ะ
1: ทีมใหญ
0: ่มากทีมใหญ่
1: วันนั้นดิฉันก็มองดูเอ้าถ่ายรูปได้เยอะมากเลยก
0: ็
1: เลยรองอ้าวมีเหล่ากาชาดแล้วก็มี กิ่งกาชาดมาพร้อมเพียงกันนะคะก็ขอชื่นชมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อไปครั้งที่สองนะคะครั้งที่สองณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์ดรุณวิทยานะคะในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นี่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะในถนนหน้าถนนสายนี้ไปก็อีกไม่ถึงอีกประมาณ300เมตรก็ถึงโรงเรียนนี้แล้ว
0: นะคะ
1: นางณรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตนะคะเพิ่มชีวิตนะคะงานนี้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน27ราย
0: น้องๆ นักเรียนใช่ไหมคะ
1: เป็นนักเรียน
0: ค่ะน้องๆนักเรียนมัธยมปลาย
1: ค่ะถึงมัธยมปลายแล้วนะคะ
0: มัธยมปลาย
1: เราก็มีความก้าวหน้าในโรงเรียนของเทศบาลมีถึงมัธยมปลายมีตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะ
0: ถึง
1: แต่ช่วงนี้ก็มีการปรับนะคะในโรงเรียนเทศบาลด้วยกันนะคะปรับประถมให้ไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ปรับอนุบาลได้ไปอยู่ร่วมกันแล้วก็มัธยมก็จะได้สะดวกในการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะงบประมาณไม่ว่าจะในเรื่องของบุคลากรนะคะก็จะได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต27รายบริจาคดวงตา21ราย
0: ก็เจอค่ะ
1: แล้วก็อวัยวะ21ราย
0: ค่ะ
1: ในกรณีของนักเรียนเนี่ยการที่จะบริจาคเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ต้องขอให้มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองค่ะเพราะว่าถ้าน้องอย่างน้องจริงๆแล้วในการบริจาคดวงตาอวัยวะเนี่ยในข้อมูลจากสภากาชาดไทยเนี่ยสามารถแสดงเจตจำนงได้ตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปเลยนะคะจนถึงประมาณ70ปี65ปีประมาณเนี้ยแต่ว่าในกรณีน้องๆ นักเรียนที่เวลาเราออกหน่วยตามโรงเรียนนะคะเราจะไปบังคับไม่ได้เลยอันนี้คือความสมัครใจความสมัครใจซึ่งบางทีน้องก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้ถ้าน้องม.ปลายประมาณคือ17ขึ้นไปแล้ว18อะไรเงี้ยค่ะน้องก็สามารถที่จะตัดสินใจเองได้แต่ถ้าน้องๆมัธยมต้นหรืออะไรเนี่ยประมาณม.1ใช่ไหมคะม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยถ้าน้องบางคนเนี่ยอยากเหมือนว่าอยากทำบุญอยากแสดงเจตจำนง
1: มีจิตอันเป็นกุศลตั้งแต่
0: ยัง
1: เด็กเลย
0: เลยแล้วเราก็จะบอกว่าน้องต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนต้องให้ผู้ปกครองรับทราบแล้วก็อนุญาตแล้วก็ต้องมีการเรียกว่าเซ็นรับรองอะค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเราออกไปตามโรงเรียนก็มีการร้องเรียนอะไรต่างๆซึ่งทางกาชาดเราเองก็ไม่สบายใจนะคะในกรณีอย่างนี้ก็คือจะมีเกณฑ์นิดนึงนะคะในการว่าผู้ปกครองต้องรับทราบทางโรงเรียนอะไรต้องอนุญาตด้วยอาจารย์ฝ่ายปกครองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเราจะฟังเพลงกันก่อน
0: ค่ะโอ้ค่ะขออนุญาตพักครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันครึ่งหลังค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะก็เข้ามารับฟังต่อช่วงที่2นะคะต้องขอบพระคุณคุณวีรยุทธ์การบรรจงเปิดเพลงเพราะๆให้เราฟัง2เพลงเลยทีเดียวค่ะก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นภารกิจที่4นะคะซึ่งเป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่3
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ก็จะมีอยู่3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะก็คือเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะเวลา 9:00 นหน้าห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกรบริษัทโรงน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัด
0: อืมค่ะ
1: นะคะโรงน้ำตาลบุรีรัมย์ก็มีนะคะ
0: ค่ะ
1: มีนางนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกรับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในวันนี้นะคะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน40ราย
0: โอ้ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็บริจาคดวงตา14ราย
0: ค่ะ
1: นะคะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน14ราย
0: อ๋อค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: ก็รวมทั้ง3ครั้งนะคะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน138รายในรอบสัปดาห์นะคะแล้วก็บริจาคดวงตาแสดงความจำนงนะคะ
0: แสดงเจตจำนง
1: แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน42รายนะคะรวมทั้งสิ้น3ครั้งนะคะแล้วก็แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ42ราย
0: ค่ะก็เรียกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้โลหิตประมาณ100กว่ายูนิตใช่ไหมคะ
1: ใช่138ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: 138รายก็
0: ได้
1: รายละกี่ยูนิตคะ
0: ก็1ถุงนะฮะ1ยูนิต1ซึ่งต้องเรียกว่าโลหิตที่มาใช้ในการรักษาพยาบาลเนี่ยผู้บริจาคเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ทางสภากาชาดข่าวสารข้อมูลเนี่ยค่าเฉลี่ยแค่เพียง 3% ของผู้บริจาคโลหิตบางท่านเนี่ยบริจาคครั้งแรกแล้วก็หายไปเลยจริงๆแล้วท่านสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนค่ะ120วันพอท่านบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยนะคะไขกระดูกเราค่ะก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ใช่ไหมคะออกมาเพื่อหมุนเวียนในร่างกายท่านก็พอครบ120วันท่านก็สามารถบริจาคโลหิตใหม่ได้นะคะซึ่งต้องทำความเข้าใจนิดนึงในการบริจาคโลหิตว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำด้วยเลือดอะไรต่างๆเนี่ยแค่ 10% แค่นั้นหาโลหิตที่เราบริจาคออกไปซึ่งเรียกว่ายังไม่มีสารเคมีหรือนวัตกรรมไหนที่มาทดแทนโลหิตมนุษย์ได้เวลาเกิดอุบัติเหตุการผ่าตัดครั้งใหญ่ๆหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยใช้เลือด

0: ส่วนราชการใช่ไหมคะหอประชุมอำเภอโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าหรือหน่วยงานของเอกชนเช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ตรงสตึกอะค่ะตรงรอยต่อตรงบ้านมะขามอะค่ะรอยต่อสตึกกับห้วยราชอันนั้นก็มีพนักงานเยอะซึ่งไปท่านก็ เรียกว่าตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็โรงงานน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ายทหารสถานีตำรวจค่ะอันเนี้ยทำไมเพราะว่าเลือดไม่พอต้องแจ้งเลยว่าเลือดไม่พอเพราะว่าแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใช้เลือดทั้งนั้นเลยนะคะ
1: เราบุรีรัมย์เราก็ได้เพิ่มหน่วยมากขึ้น
0: มากขึ้นค่ะ
1: มีผู้สนับสนุนสังเกตที่ไปในแต่ละครั้งนะคะจำนวนผู้ที่บริจาคเลือดได้เนี่ยเกือบจะ 100% เลยนะคะจำนวน
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะมีน้อยมากที่ค่าเฉลี่ยของเลือดไม่ถึง
0: น้อยใช่ไหมคะ
1: 2-3 คนประมาณนี้นะ
0: คะ
1: ซึ่งแต่ก่อนก็เยอะนะคะ
0: เราต้องช่วยกันรณรงค์ก็คือทำยังไงให้ค่าเลือดอย่างคุณสุภาพบุรุษเนี่ยต้องค่าเลือดความเข้มข้นเลือดเนี่ยประมาณ 13.5 ของผู้หญิงเราเนี่ยต่ำแค่จุดเดียวหรือ2จุดทางโรงพยาบาลก็
1: ร
0: ับ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ค่ะต้อง 12.5 ขึ้นนะคะเพราะนั้นเวลาเราเจอเคสที่เป็นโลหิตจางหรืออะไรต่างๆทางคุณหมอก็จะให้คำแนะนำหรือไม่ก็ทีมท่านรองนายกเราก็จะให้คำแนะนำมีการให้วิตามินเคนะคะให้ยาให้วิตามินไปบำรุงซึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้ทานแล้วมันเหมือนท้องอืดเหมือนขับถ่ายออกมามีสีคล้ำท่านไม่ต้องตกใจค่ะนั่นคือฤทธิ์จากวิตามินนะคะ1เดือนค่ะใน1ถุงนั้นน่ะจะมี30เม็ดท่านทานแค่วันละ1เม็ดหลังอาหารถ้าลืมก่อนนอนก็ได้ค่ะจะช่วยทำให้เลือดของท่านมีคุณภาพดีด้วยค่ะ
1: สุขภาพดีได้บุญอีกต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์
0: ค่ะค่ะขอเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทยนิดนึงค่ะก็คือมาร่วมส่งต่อปฏิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเต็มรอยยิ้มใหม่ไปด้วยกันนะคะอันนี้ Donation Hub สภากาชาดไทยร่วมกับบริษัทเกาDevelopment จำกัดนะคะขอเชิญผู้ใจบุญนะคะขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมสนับสนุนดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในโอกาสครบรอบ40ปีภายใต้แนวคิด Beyond the Smile ค่ะ เรียกว่าเป็นโครงการที่รณรงค์ช่วยเหลือสำหรับพวกท่านที่ประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเช่นกะโหลกศีรษะบิดเบี้ยวใบหน้าบิดเบี้ยวหรือปากแหว่งเพดานโหว่ก็จะอยู่ในโครงการนี้ด้วยซึ่งทางบริษัทเกาส์นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่เลยว่านะที่ทุนพลังงานว่างั้นเถอะค่ะก็ได้มาร่วมกับสภากาชาดไทยแต่ก็ได้ขอเชิญชวนนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ที่สภากาชาดไทยหรือไม่ก็ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะอันนี้ผู้บริจาคก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ตามที่เอ่ยมาแล้วนะคะในการรณรงค์อันเนี้ยก็คือท่านจะได้รับการตอบแทนเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็น Limited Edition เลยนะคะทางสภากาชาดจะมอบให้นะคะสามารถบริจาคได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปเลยค่ะช่วยเหลือท่านที่ประสบปัญหาความพิการอะไรต่างๆนะคะเราก็ได้บุญนะคะอันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจาก Donation Hub ค่ะ
1: เป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมคะอาจารย์น้อย
0: จริงๆก็ดำเนินการมาหลายปีแล้วนะคะก็เคยรณรงค์แต่เหมือนว่าปี69เนี่ยครบรอบ40ปีค่ะค่ะเป็นการทำบุญใหญ่นะคะ
1: ก็จะได้ช่วยเหลือผู้พิการนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในหลายหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อที่จะให้ได้ประชากรมนุษย์ที
0: ่สมบูรณ์นะคะสร้างรอยยิ้มนะคะโครงการก็บอกเลยว่าปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เติมรอยยิ้มไปด้วยกันนะคะก็เรียกว่าถ้าเราทำเราก็มีสุขนะคะเราก็ได้บุญด้วยนะคะวันนี้มีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ไหนไหมคะรู้สึกจะไม่มีเนาะค่ะวันที่2จะงดค่ะพรุ่งนี้จะมีออก

0: รับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนพัทรบพิตร
1: โอ้ใกล
0: ้ๆใกล้ๆนี่เองนะคะ
1: มัธยม
0: ใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่กาชาติทีม3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะออกรับบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนมัธยมปลายนะ
1: คะ
0: เตรียมร่างกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันกับทางกาชาตินะคะออกไปรณรงค์รับบริจาคโลหิตนะคะพัทรบพิตรก็บริจาคเยอะค่ะได้เยอะทุกรอบท่านผู้บริหารก็ใจดีค่ะ
1: ถ้าไปที่โรงเรียนในบางครั้งอาจจะเจอนักเรียนทำกิจกรรมเหมือนบางทีสอบอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราได้เตรียมการแล้วก็ประสานงานกับทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครองนะคะแล้วนักเรียนก็ให้ความร่วมมือดีมาก
0: ค่ะค่ะน้องๆก็อย่านอนดึกนะคะแล้วก็คือต้องนอนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมงค่ะ
1: ตรงนี้ต้องสื่อสารกับนักเรียนนะคะให้
0: ทางโรงเรียนก็ต้องประชาสัมพันธ์ช่วยเราด้วยนะคะ
1: การนอนดึกนี่มีผลมากเลยต่อเลือด
0: ค่ะค่
1: ะ
0: แล้วก็วันศุกร์ที่4นะคะก็จะมีออกที่องค์การบริหารส่วนตำบลสแกโพรงค่
1: ะ
0: ก็ในเขตอำเภอเมืองเรานี่แหละนะคะที่อบต.นะ
1: คะ
0: ก็คงต้องสื่อสารผ่านไปถึงชุมชนในเขตสแกโพรงซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นคงจะประชาสัมพันธ์ไว้แล้วละค่ะค่ะก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะสื่อสารเชิญชวนนะคะเตรียมร่างกายเตรียมใจนะคะทางสภากาชาดทางเรากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะออกรับบริจาคโลหิตค่ะ
1: ช่วงหลังมานี้ก็จะเห็นทางหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ไปที่เทศบาลน
0: ะ
1: คะแต่ละเทศบาลเมื่อเดือนก่อนนี้ทีมของเรานะคะพี่น้อยเราก็ได้ไปที่เทศบาลชุมเห็ด
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากท่านนายกท่านรองนายกแล้วก็ประชาชนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาร่วมนะประชาชน
0: เรียกว่าเขามีเสียงตามสายที่จะสื่อสารออกไปนะ
1: คะ
0: เราก็จะได้โลหิตเยอะๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีมงานพวกเราก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนกับหน่วยรับบริจาคโลหิต
0: ค่ะเรามีหน่วยบริจาคโลหิตขึ้นใหม่ๆเยอะอย่างเช่นตรงข้างกันเนี่ยก็คือประปา
1: ใช่
0: มีปาอย่างสำนักงานธกส.ก็เวลาทางธกส.เนี่ยเขาก็จะเชิญชวนจากต่างอำเภอเข้ามาก็จะได้เยอะเหมือนกันค่ะ
1: ตามห้างก็มีนะคะ
0: ตามห้างค่ะโรบินสันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทวีกี
1: ผู้ไปบริจาคก็ได้เที่ยวด้วย
0: ได้เที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วย
1: ทำบุญด้วย
0: ค่ะค่ะทีนี้มาถึงนิดนึงนะคะก็คือเรื่องกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงธาตุเหล็กที่กล่าวไปก็คือมีผลต่อการผลิตเม็ดเลือดแดงเนาะค่
1: ะ
0: กลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงแล้วก็เรียกว่าเป็นเมนูบำรุงเลือดว่างั้นเถอะเนาะค่
1: ะ
0: ก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอาหารธาตุเหล็กซึ่งเวลาเราเจอผู้ที่โลหิตจางพอมารับยารับอะไรเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าบางอย่างรอบตัวเราเนี่ยเรารับประทานได้ไปสร้างเม็ดเลือดได้หมดเลยนะคะกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กช่วยบำรุงโลหิตนะคะก็จะมีกลุ่มเนื้อสัตว์ก็จะมีเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนี่ยได้หมดเลยถ้าผลิตภัณฑ์จากสุกรจากหมูเนี่ยมีอะไรบ้างมีตับเลือดหมูต้มเลือดหมูเนี่ยได้เลยนะ
1: คะ
0: ปอดหมูตับหมูเนื้อวัวตับไก่นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ถ้ามากลุ่มผักก็กลุ่มผักใบเขียวค่ะกลุ่มผักใบเขียวผักคะน้าผักตำลึงตามรั้วเหล่านี้ได้เลยนะใบกะเพราเห็ดหูหนูขี้เหล็กใบขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะคะฟักทองใบตำลึงอันนี้จะเสริมเป็นกลุ่มผักนะคะต่อไปกลุ่มประเภทไข่ตอนนี้รณรงค์ให้ทานไข่วันละฟองถึง2ฟองใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะค่ะอันนี้ไข่กลุ่มไข่นี่ก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่ปลากระบอกรวมทั้งไข่มดแดงนะคะของสูงเนี่ย หารับประทานยากเฉพาะฤดูกาลด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะต่อไปกลุ่มธัญพืชนะคะก็จะมีถั่วต่างๆนะคะประเภทถั่วก็จะมีถั่วลิสงถั่วดำถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตข้าวโพดค่ะ กลุ่มอาหารทะเลอะไรบ้างที่มีธาตุเหล็กสูงๆก็จะมีกุ้งฝอยค่ะหอยแมลงผู้หอยแครงปลาทูแล้วก็ปูทะเลปูดำค่ะ
1: กุ้งฝอยตัวเล็กๆนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะได้ทั้งแคลเซียมได้ทั้งธาตุเหล็กด้วยค่ะ
1: เอามาเสริมกุ้งฝอยนะคะอันนี้เสริมนะคะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันชอบทาน
0: โอ้ค่ะ
1: น้ำซุปนะคะเราจะเอากุ้งฝอยไปใส่น้ำซุป
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้อาหารแต่ละภาคก็จะมีอาหารที่เรียกว่าช่วยในการสร้างบำรุงโลหิตได้นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะเอาภาคอีสานเราเลยเนาะ
1: ค่ะใกล้ตัว
0: แกงหอยขมค่ะ
1: ค่ะ
0: แกงหอยขมหอยนาเหล่านี้ใช่ไหมคะแกงหอยขมก็ค่อนข้างจะมีธาตุเหล็กเยอะลาบเนื้อนะคะส้มตำปลาร้าอาหารยอดฮิตของอีสานบ้านเรานะคะรับประทานได้เรียกว่าทุกวันเลยนะคะถ้าไปภาคเหนือมีอะไรบ้างก็จะมีไส้อั่วขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องนะคะอาหารเสริมธาตุเหล็กนะคะภาคกลางมีอะไรบ้างมีห่อหมกปลาช่อนขนมจีนน้ำพริกค่ะแกงเขียวหวานหมูค่ะไปภาคใต้บ้างมีอะไรบ้างคะผัดคั่วกลิ้งเนื้อวัวค่ะแกงมัสมั่นเนื้อแกงไตปลาเพราะนั้นเป็นอาหารอันนี้ที่เอ่ยมานี่คือเป็นเมนูหลักๆของแต่ละภาค
1: หิวเลย
0: หิวแล้วใช่ไหมคะได้เวลารับประทานอาหารเช้าแล้วมองดูนาฬิกาก็ใกล้เวลาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปแล้วก็เราจะพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลของกาชาดค่ะขอบพระคุณมากค่ะพบกันใหม่พุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
1: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
8: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติด ชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงาน

0: ิทธิ์ผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแอสไพรินนะครับเป็นหนึ่งในยาแก้ปวดยอดนิยมที่นำมาใช้บรรเทาอาการปวดลดไข้หรืออาการอักเสบทั่วไปนะครับแต่ถ้าว่าหลายท่านนะครับอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับจึงมักเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงหลังการใช้ยานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับยาแก้ปวดใช้อย่างไรให้เหมาะสมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: คุณผู้ฟังครับแอสไพรินนะครับอยู่ในกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งสารเคมีในร่างกายที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบทำให้อาการปวดบวมและไข้ลดลงนะครับและยังจัดเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนื่องจากคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดริ่มเลือดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับจากคุณสมบัติข้างต้นนะครับแอสไพรินจึงเป็นยาที่ใช้ช่วยลดไข้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบนะครับเช่นปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดศีรษะไข้หวัดรวมทั้งนำไปใช้ในการรักษาหรือป้องกันริ่มเลือดนะครับภาวะหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและภาวะเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดนะครับโดยอยู่ภายใต้คำสั่งจากแพทย์ผู้ดูแลครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับมีข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแก้ปวดอย่างแอสไพรินนะครับเนื่องจากแอสไพรินเป็นยาที่มีข้อจำกัดข้อควรระวังและผลข้างเคียงไม่น้อยนะครับจึงควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้มากขึ้นโดยรายละเอียดทั่วไปที่ควรรู้นะครับมีดังนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือข้อจำกัดของแอสไพรินครับแอสไพรินนะครับไม่ได้เหมาะกับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายครับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางประการนะครับจึงไม่ควรรับประทานยานี้นะครับเช่นอาการแพ้แอสไพรินหรือยาตัวอื่นในกลุ่มเอนเซตโรคหอบหืดโรคเลือดอย่างโรคเลือดไหลไม่หยุดมีประวัติเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้รวมไปถึงสตรีมีครรภ์ในระยะท้ายนะครับและผู้ที่ให้นมบุตรครับเนื่องจากตัวยานะครับอาจส่งผลต่อแม่และทารกในระหว่างการคลอดและอาจซึมผ่านน้ำนมแม่ไปสู่ลูกน้อยจนเป็นอันตรายครับส่วนการใช้แอสไพรินในเด็กนะครับควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีนะครับและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่มีปัญหาสุขภาพอย่างโรคอีสุกอีใสไข้หวัดมีไข้มีอาการป่วยที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนไม่ควรรับประทานยาแอสไพรินนะครับเพราะตัวยาอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่พบได้น้อยมากนั่นเองครับสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างนะครับก็คือข้อควรระมัดระวังขณะใช้แอสไพรินนะครับการใช้แอสไพรินร่วมกับยาตัวอื่นๆนะครับอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันหรือทำให้เกิดผลข้างเคียงนั่นเองนะครับก่อนใช้ยานะครับจึงควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาหรือสมุนไพรใดๆที่กำลังใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มยาของเอนเซตอย่างยาไอบูโทเฟนที่อาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของยาแอสไพรินลดลงนะครับยาแก้ปวดยาแก้แพ้และยาแก้หวัดบางชนิดนะครับที่อาจมีส่วนผสมของยาแอสไพรินหรือยาในกลุ่มเอนเซตอยู่ด้วยทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาซ้ำซ้อนกันนะครับจนร่างกายอาจได้รับยาเกินขนาดยาต้านเศร้านะครับหรือยารักษาโรคซึมเศร้าเพราะหากรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มเอนเซตนะครับอาจทำให้ผู้ป่วยมีรอยฟกช้ำหรือมีเลือดออกได้ง่ายนะครับยาอื่นๆนะครับเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังควรจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ขณะใช้แอสไพรินด้วยนะครับเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกในกระเพาะอาหารครับนอกจากข้อจำกัดและข้อควรระวังของการใช้ยาแอสไพรินแล้วนะครับยังมีข้อควรรู้อื่นๆอีกนั่นเองครับช่วงนี้ไปพักฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

ุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงข้อควรรู้ในการใช้ยาแก้ปวดอย่างแอสไพรินกันครับข้อควรรู้ต่อมานะครับก็คือปริมาณการใช้แอสไพรินนั่นเองครับปริมาณยาที่เหมาะสมของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันครับเพราะขึ้นอยู่กับอายุอาการที่เกิดขึ้นหรือดุลพินิจของแพทย์นะครับผู้ให้การรักษาครับอีกทั้งยานะครับยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้อาทิยาเม็ดยาเม็ดชนิดเคี้ยวและยาเหน็บทวารหนักครับแต่สำหรับการลดไข้และบรรเทาอาการปวดทั่วไปนะครับจะแนะนำให้รับประทานยาชนิดเม็ดปริมาณ 300-900 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมงนะครับโดยปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน4กรัมต่อวันนั่นเองครับวิธีใช้แอสไพรินก็สำคัญนะครับคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญในการรับประทานแอสไพรินก็คือควรอ่านฉลากยาอย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับไม่ควรปรับปริมาณยาด้วยตัวเองนะครับหรือใช้ติดต่อกันนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนดหรือที่ระบุฉลากยานั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายมากที่สุดทั้งนี้นะครับผู้ป่วยควรรับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหารนั่นเองครับและไม่ควรรับประทานแอสไพรินที่มีกลิ่นคล้ายน้ำส้มสายชูนะครับเนื่องจากตัวยานะครับอาจเสื่อมประสิทธิภาพครับข้อควรรู้อีกอย่างก็คือนะครับผลข้างเคียงของแอสไพรินนั่นเองครับการใช้แอสไพรินนะครับอาจทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนแสบร้อนกลางทรวงอกง่วงซึมหรือปวดศีรษะเล็กน้อยแต่หากมีอาการแย่ลงหรืออาการไม่หายไปนะครับควรแจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงรุนแรงนะครับซึ่งอาจพบได้น้อยควรหยุดใช้ยาแล้วไปพบแพทย์โดยเร็วนั่นเองครับโดยผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับที่อาจพบได้เช่นอาการแพ้ยานะครับเช่นลมพิษหายใจลำบากเวียนศีรษะอย่างรุนแรงอาการบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปากลิ้นและลำคอเป็นต้นครับอาการฟกช้ำนะครับหรือมีเลือดออกได้ง่ายหูอื้อรู้สึกสับสนหายใจเร็วคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุเวียนศีรษะปัสสาวะเป็นสีเข้มดีซ่านมีสัญญาณการมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้นะครับเช่นถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมีลักษณะคล้ายยางมะตอยนะครับไอเป็นเลือดหรืออาเจียนมีสีกาแฟมีปัญหาในการพูดร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นต้นครับมีไข้นานเกินกว่า3วันหรือมีอาการปวดหรือบวมนานเกินกว่า10วันมีอาการชักครับคุณผู้ฟังครับผู้ป่วยสามารถเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้แอสไพรินได้เพียงแค่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยานะครับและทำตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ยาใช้ไม่ได้ผลนะครับอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นหรือมีความผิดปกติอื่นๆเกิดขึ้นควรหยุดใช้ยาแล้วไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและรับการรักษาโดยเร็วนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

0: ณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์นะครับและอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0532426545และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งสำหรับวันนี้ผมประวิชญ
1: ์สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: 7วิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น 2. นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่ 3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4.อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาจะเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์ชาครับช่วงเวลานี้9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถึงเวลา10นาฬิกานะครับก็เป็นที่ของผมมารับชาครับผู้ดำเนินรายการนะครับกลับมาจะเจอกันอยู่ตรงนี้เป็นประจำทุกวันพุธครับช่วงสายของวันพุธครับเราเจอกันอยู่ตรงนี้ส่งกระแสเสียงระบบ FM นะครับด้วยความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ครับด้วยกับผมมารับชาครับวันนี้คราวเรื่องราวคุณผู้ฟังครับแหมดูแล้วรู้สึกว่าจะมีคราวเยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะพอป่าวนะครับและที่สำคัญก็คือในช่วงนี้นะครับเราจะบอกว่าหลายคนอาจจะบอกไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาสักเท่าไหร่นะครับว่าวันนี้ฝนทิ้งช่วงหรือฤดูกาลหรือฤดูฝนนั้นจะมาตอนไหนหรือพายุฝนจะมาตอนไหนก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับคุณฟังครับก็ลองติดตามข่าวสารดูสักเล็กน้อยนะครับเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่ามวลอากาศหรือความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์นะครับภูมิอากาศต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอลนิโยที่หลายคนตื่นตระหนกนะครับที่มีข่าวเรื่องของภูเขาหิมะนะครับถล่มทลายละลายแล้วก็ทำให้ประเทศทิเบตแล้วก็ประเทศเนปาลนะครับในส่วนหนึ่งที่เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงในขณะนี้ถึงขนาดนี้ได้นะครับเมื่อเห็นข่าวคราวแล้วก็น่ากลัวแล้วก็น่าตื่นตระหนกนะครับไม่มีอะไรที่ไปหยุดยั้งนะครับพลังธรรมชาติได้เลยนะครับนั่นคือความโหดร้ายของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาตินะครับเราก็เห็นแล้วนะครับและอีกหลายๆส่วนที่ประเทศไทยของเราอาจจะมีผลกระทบต่อไปไหมนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับภูมิอากาศเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรนะเอลนิโยนะครับเอลนิโยนี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดจะบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีภัยแล้งหลายพื้นที่ก็มีฝนตกอยู่ตลอดเวลาหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนไม่มีพายุไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับฝนตกไปทั่วฟ้าก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสร้างอาจจะสร้างความสูญเสียแล้วก็สร้างความพอดีให้กับธรรมชาตินะครับเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนเราเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับเราอย่าไปฝืนเลยนะครับในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็รอนะครับอีกสัก2เดือนเสร็จนะครับในช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงระดับคำสั่งของผู้บัญชาที่จะมีการดำรงตำแหน่งขึ้นนะครับขึ้นเป็นผู้บัญชาของหน่วยต่างๆของสถานีตำรวจต่างๆของตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆนะครับจะมีใครบ้างแล้วก็จะมีนโยบายใหม่มาอย่างไรนะครับเราก็ติดตั้งติดตาตั้งใจรอข่าวสารนะครับรอคำสั่งกันอย่างตั้งหน้าตั้งตารอนะครับในส่วนนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกันก็ยังถึงจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแต่นโยบายของทางภาครัฐนะครับของทางรัฐนั้นก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับในการทำหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะครับที่จะต้องพิทักษ์รักษานะครับดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีห่วงระยะเวลาที่ต้องเข้มงวดกวดขันนะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะครับอาชญากรรมต่างๆที่
มีอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันนะครับเราต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจอยู่แล้วที่จะต้องเข้าไปเยียวยาที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยปกปักรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณฟังในช่วงนี้นะครับในการกวาดล้างยาเสพติดติดตามจับกุมผู้ค้าผู้ขายนะครับผู้จำหน่ายจ่ายแจกต่างๆนะครับที่ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับทางตำรวจเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราพยายามที่จะติดตามนะครับติดตามแล้วก็สืบเสาะสืบสวนนะครับในทางภาครัฐนะครับในทางรับทางแจ้งนะครับอย่างน้อยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่มีเขาเรียกว่าความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากประเทศไทยของเรานะครับเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดเยาวชนคนไทยหรือคนไทยเราเองนะครับไปเสพไปติดแล้วรู้สึกว่ามันจะมีการจิตหลอนประสาทหลอนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงรักษาไม่หายนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแหมมันยุ่งยากเหลือเกินมันสร้างความสูญเสียให้กับประเทศชาติสร้างความเขาเรียกว่าความมั่นอกมั่นใจหรือความมั่นคงคิ้วและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดมีคนในครอบครัวนะครับมีคนในชุมชนนะครับที่ติดเป็นทาสยาเสพติดแล้วนะครับเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะอยู่ในสังคมอย่างไรนะครับเมื่อหิวเมื่อเสพเมื่อต้องการเสพก็ขาดยาไปเนี่ยนะครับขาดสิ่งเสพติดไปเนี่ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นหรือบางครั้งบางทีสร้างความรุนแรงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับศูนย์วิทยุก็ได้รับแจ้ง2เหตุ2รายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตในตำบลสวายจีกนะครับก็เกิดเหตุคลุ้มคลั่งอาละวาดเช่นเดียวกันนะครับอาจจะสาเหตุเพราะว่าเมามาทั้งคืนหรือเปล่านะครับหรือขาดยาเสพติดหรือเปล่านะครับนี่แหละครับที่สร้างความสูญเสียให้กับคนไทยเรานะครับถ้าเกิดว่ายาเสพติดมันแพร่ระบาดแล้วก็ชนิดที่รุนแรงนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าที่ภาครัฐนะครับยังคอยช่วยเหลือกลุ่มค้ายาอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันปกปักรักษานะครับรักษาชีวิตคนนะครับรักษาคนเราเองด้วยเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าสิ่งไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดียาเสพติดไม่ดีมีพิษภัยต่อร่างกายมีพิษภัยต่อชุมชนมีเขาเรียกว่าความมั่นคงต่อสังคมจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งติดยาเสพติดแล้วแน่นอนครับอาจจะเกิดเหตุอาชญากรรมนะครับโดยฝีมือของคนติดยาของคนคลั่งยานะครับจิตร้อนประสาทร้อนต่างๆอาจจะมีมาความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นตามหลังมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันป้องกันปกปักรักษานะครับชีวิตคนเราเนี่ยนะครับให้

เหล่านี้ต้องคอยย้ำเตือนนะครับช่วยกันเตือนสติช่วยกันให้ข้อคิดต่างๆสำหรับผู้ที่อาจจะบอกมีปัญหานะครับมีปัญหาสำหรับตัวเองมีปัญหาสำหรับครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับเราต้องชี้แนะซึ่งบางทีอาจจะได้ฟังแล้วก็อาจจะมีทางออกที่ดีนะครับมีทางออกที่ดีมีคนให้คำปรึกษาหรือมีแนวทางชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะครับหรือมีช่องทางไปนะครับปลดปล่อยได้นะครับไม่ต้องไปหันเหไปหายาเสพติดนะครับก็คงจะเป็นการดีนั่นแหละครับเราต้องช่วยกันนะครับเพราะอย่างน้อยหลายคนอาจจะบอกว่าแม่รู้ดีแต่ไม่อยากบอกนะครับไม่อยากก้าวก่ายชีวิตใครนะครับถ้าเกิดว่าบอกไปแล้วนะครับเกรงเขาว่าบอกทำไมเขารู้แล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวครับก็รายการนี้แหละนะครับรายการพิรัพิทักษ์ชานี่แหละนะครับเราก็ได้โอกาสที่จะพูดให้ฟังนะครับพูดให้ฟังแล้วก็ชี้แนะแนวทางในทางที่ถูกที่ควรว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นทาสยาเสพติดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตในภายภาคหน้านะครับแม้แต่ตัวคนที่เสพเองเนี่ยนะครับอย่างน้อยสมองก็ถูกทำลายนะครับแล้วกลับมาเป็นคนปกติก็ไม่ได้ไม่มีทางกลับมาเป็นคนปกติได้เหมือนเดิม 100% นะครับอันนี้แน่นอนนะครับถูกทำลายนะครับสติสตางค์ก็ไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปดื่มเครื่องดองของมันเข้าไปอีกนะครับอาจจะเป็นคนสติที่ไม่ดีนะครับไม่สมประกอบนะครับคิดว่าตัวเองจะคอยถูกทำร้ายอยู่ตลอดเวลาป้องกันนะครับแล้วก็ไปประหารชีวิตคนอื่นสร้างความเดือดร้อนคนอื่นให้กับชุมชนสังคมต่อไปอาจจะมากมายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอาละยังไงก็ฝากรายการนี้ก็แล้วกันนะครับฝากรายการเพียงรับพิธาพิจารณ์นี่แหละนะครับช่วยพูดคุยให้หน่อยว่ามีอะไรที่เราจะต้องช่วยกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับลองดูนะครับส่วนหนึ่งผมต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนที่มีข้อชี้แนะแนวทางนะครับรู้อยู่ว่าเราควรจะทำอย่างไรคนในชุมชนคนในครอบครัวคุยกันได้ไหมนะครับปรึกษากันได้ให้เป็นที่ปรึกษากันหรือเปล่าซึ่งบางครั้งบางทีเราต้องเข้าใจนะครับว่าบ้านหลังหนึ่งพ่อแม่ลูกนะครับแต่ลูกก็โตแล้วนะครับโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับพ่อก็พูดไม่ได้แม่ก็พูดไม่ได้นะครับไม่ฟังกันเลยแบบนี้ผมก็ว่าต่างคนต่างหันหลังให้กันนะครับก็ไม่ใช่ครอบครัวละนะครับพ่อแม่ต้องให้คำปรึกษาหรือลูกต้องขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ในฐานะที่มีผู้ประสบการณ์นะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตมาก่อนควรจะทำอย่างไรนะครับหรือครูบาอาจารย์ให้คำปรึกษานะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันไม่ถูกไม่ควรนะครับหรือการดำรงชีวิตไปทำอย่างไรนะครับเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมีความสงบสุขนะครับหลายคนมีข้อคิดที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นลองช่วยกันนะครับให้คำปรึกษาคนในครอบครัวดูซิว่าคนนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับไม่พูดไม่คุยแล้วก็หันเก็บตัวอยู่มุมมืดหรือเก็บตัวอยู่ในไม่อยากพบปะกับสังคมนะครับลองมาพูดมาคุยกันดูสาเหตุเพราะอะไรนะครับสังคมเขาให้อภัยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรก็คุยกันได้นะครับปรึกษากันได้นะครับแค่มีคนให้กำลังใจนะครับในทางที่ออกในทางออกที่ดีนะครับก็คงจะทำให้เขานั้นหลุดพ้นจากยาเสพติดนี้ได้นะครับไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปวุ่นวายกับยาเสพติดดึงยาเสพติดมาเป็นสาระของชีวิตอีกอันนี้ก็จะเป็นการดีคุณผู้ฟังครับเราลองช่วยกันมองดูซิว่าในสังคมนี้มีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือเราทำแล้วยังไม่สมบูรณ์ขาดเหลืออะไรนะครับลองคุยกันดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่คอยระแวดระวังนะครับในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะครับหรือเป็นเยาวชนเรานี่แหละนะครับที่เลิกเรียนแล้วนะครับยังไม่เข้าบ้านเข้าช่องยังไม่กลับบ้านนะครับแทนที่เลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์แทนที่จะอยู่บ้านนะครับวันศุกร์นัดแนะกัน
นะครับมีแก๊งมีกวนนะครับจับกลุ่มแข่ง

รถในทางเดินรถอันนี้ก็มีนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตามขอบทางหลายทางโอ้โหรู้สึกว่าวันคืนวันศุกร์นะครับเกือบทุกคืนวันศุกร์นะครับจะมีสายด่วน191เนี่ยนะครับสายแทบไหม้นะครับสาเหตุเกิดจากพี่น้องประชาชนที่พักอยู่หรือมีบ้านพักอยู่ตามขอบทางหลายทางต่างๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับของแว้นเด็กแว้นต่างๆที่เบิ้ลรถที่เอารถนะครับมาตกแต่งมาดัดแปลงสภาพรถนะครับแข่งขันรถในทางเดินรถสร้างความเดือดร้อนนะครับสำหรับผู้สัญจรไปมานะครับไม่สามารถที่จะวิ่งรถปกติได้นะครับกีดขวางการจราจร อันนี้ก็มีให้เห็นบ่อยครั้งนะครับแล้วก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนะครับจับกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนนะครับเด็กเยาวชนนะครับที่มีความคึกขนองนะครับนัดแนะกันนะครับจับกลุ่มมั่วสุมสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนก็มากมายและที่สำคัญว่าในเมื่อมีการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้วนะครับถ้าเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับผู้ที่ต้องถูกลงโทษตามมาก็คือต้องติดตามนะครับต้องติดตามผู้ปกครองมายืนยันนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาสำหรับผู้ปกครองว่าปล่อยปะละเลยเด็กที่อยู่ในปกครองหรือเยาวชนที่อยู่ในปกครองยังไม่รู้นิติภาวะเนี่ยนะครับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับมาแข่งขันรถในทางนะครับต้องรับโทษแทนผู้เยาว์หรือรับโทษแทนเยาวชนคนนั้นไปนะครับอันนี้ก็มีแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามีข่าวสารดีๆแบบนี้ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบกันด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยปละเลยต้องให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะนะครับว่าวันนี้ขอร้องนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญและที่สำคัญว่าถึงแม้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่ได้เข้าไปจับกุมคนนั้นได้ทันทีทันใดแต่อย่างน้อยสังคมก็ประณามกันแล้วสังคมก็ต้องบอกว่านั่นบอกแล้วว่าลูกคนนั้นลูกคนนี้นะครับบอกไม่ฟังมันดื้ออย่างงู้นอย่างงี้นะครับเขาก็ด่าพ่อด่าแม่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานของสังคมเราที่มีอยู่นะครับสังคมชนบทเราก็ต้องอยู่อย่างสงบสุขนะครับไม่ใช่ว่าแหมลูกคนมีตังคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะครับที่สังคมนั้นจะสงบสุขแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับรุ่นน้องถ้าเกิดรุ่นน้องเขาก็เห็นแล้วโอ้คนนั้นเก่งจังคนนี้เก่งจังนะครับแล้วก็จำพฤติกรรมแบบผิดๆนะครับไปเรียนแบบนะครับผมว่ามันจะยิ่งจะทำให้สังคมเรานั้นดูถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นมั่วสุมไม่ใช่มั่วสุมธรรมดานะครับแล้วก็ในการที่จะไปจับกลุ่มได้นะครับบางคนก็หาสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความฮึกเหิมนะครับมีความกล้าที่จะทำมีความกล้าที่จะเสี่ยงนะครับโดยการดื่มอะไรนะครับดื่มน้ำกระท่อมบ้างไปหาซื้อน้ำกระท่อมนะครับที่มีการต้มที่มีการปรุงแต่งนะครับเป็น4 คูณ 100อะไรต่างมาดื่มมากินนะครับหาจนได้นะครับและที่สำคัญว่าเบาะแสตรงเนี้ยคนที่ดื่มคนที่ขายน้ำกระท่อมอยู่แถวไหนนะครับมีใครทำนะครับคนที่อยู่ในชุมชนสำคัญนะครับคนที่อยู่ในชุมชนฟังนิดนึงนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวนี่แหละนะครับว่ารู้ว่าเห็นตนไหนคนไหนทำนะครับแล้วก็นำผลิตเขาเรียกว่าผลิตน้ำกระท่อมเนี่ยมาขายจำหน่ายตามแหล่งชุมชนตามเยาวชนให้เยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับรีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับมีโทษจำคุกเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายน้ำกระท่อมถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าเกิดมีการปรุงแต่งนะครับไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นการกระท่อมนะครับต่างๆที่เอาต้มแล้วก็มาดื่มแหมบางคนก็ดื่มซะจนเกิดความดื่มแทนน้ำนะครับดื่มแทนน้ำเนี่ยนะครับระวังใช้ไม่นานนะครับหนึ่งแหละไตโรคไตก็ถามหานะครับการทำงานของไตก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วความผิดปกติทางร่างกายก็จะตามมาในเรื่องของการระบบขับถ่าย
ก็จะถูกทำลายนะครับขับถ่ายปกติก็จะถ่ายไม่ได้นะครับระบบขับถ่ายด้วยเหงื่อก็จะช้าลงนะครับเพราะว่าโดนสารที่อยู่ในน้ำกระท่อมเนี่ยนะครับเข้าไปทำลายแน่นอนครับร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็แทนที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนขี้โรคนะครับเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลบ้างนะครับต้องพึ่งพายารักษาจากทางแพทย์นะครับก็หนักเข้าไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ไม่ได้ดีเลยนะครับไม่ได้ดีเลยไม่ใช่สิ่งดีเลยที่ใครคิดเอามาสืบมาเสพนะครับมาเสพมาดื่มเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ดีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งในเรื่องของยาเสพติดนะครับเอาละอีกอย่างนึงครับในช่วงนี้แน่นอนครับไม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการกวาดล้างจับกุมนะครับกวาดล้างจับกุมปิดเรียกว่าปิดสถานบันเทิงหลายแห่งนะครับหรือสถานบันเทิงไหนที่สร้างความเดือดร้อนนะครับในเวลากลางคืนเปิดเครื่องเสียงดังนะครับหรือเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในการแจ้งว่าต้องเปิดร้านสถานบันเทิงนะครับจากทางฝ่ายอำเภอนะครับฝ่ายปกครองนะครับแล้วเปิดโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยถือว่ามีความผิดหรือมีเด็กและเยาวชนเข้าไปนั่งดื่มไปนั่งดิ้งอยู่ในร้านค้าต่างๆถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานบันเทิงนะครับที่ต้องเปิดปิดในเวลาที่กำหนดนะครับถึงเวลา18:00 น.นะครับก็ต้องปิดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเปิดตลอด24 ชั่วโมงไม่มีนะครับตามมานะครับก็คือในเรื่องของเด็กแว้นนะครับจับแก๊งจับกลุ่มนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนคนทั่วไปนะครับขับรถกวนเมืองนะครับที่มีอยู่ตลอดเวลานะครับในเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในส่วนของ3เรื่องนี้นะครับที่สังคมแต่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขนะครับร่วมกันแก้ไขดูแลนะครับชุมชนดูแลลูกหลานนะครับลูกหลานคนใดนะครับลูกหลานท่านไหนที่มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับว่าเอ๊ะมีเพื่อนเข้าออกตลอดเวลามีรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกเวลากลางคืนเนี่ยนะครับไม่ได้มาทำอะไรหรอกนะครับขี่เข้ามาเล่นเฉยๆเนี่ยไม่ใช่นะครับหรือมีชุมชนจับกลุ่มกันเนี่ยนะครับผิดปกติแล้วนะครับก็รีบแจ้งเจ้าที่ซะนะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวตำบลน้องตาดนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องชาวทางน้องตาดได้แจ้งโทรศัพท์เข้ามาทางศูนย์วิทยุ191นะครับว่าในช่วงเย็นเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มนะครับเหมือนจะแข่งรถในทางเดินรถแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเบิ้ลรถต่างๆนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับตั้งแต่สายบ้านน้องตาดนะครับหลายที่ด้วยกันนะครับชุมเฮดนะครับที่มีถนนสายโล่งๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลแล้วนะครับได้ช่วยกันปกป้องสิทธิ์และหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับปกป้องสิทธิ์ที่จะต้องอยู่อย่างสงบสุขแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็รู้สึกจะตื่นตัวนะครับแล้วก็คอยระแวดระวังว่าไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้นะครับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับท่านนะครับก็เป็นการดีนะครับต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแน่เห็นไหมฮะยังไม่ทันอะไรเลยเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์ชาครับเวลาหมดเวลาครับวันนี้กับผมมาศรวิชาลาไปแล้วไว้พบกันใหม่สำหรับวันรายการเพียงรักพิทักษ์ชานะครับในวันพุธหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริญปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดนะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ปท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่อนสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออก ลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 89% กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดณวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64% ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 96.41% และรายจ่ายลงทุน 164.52% ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ 180.61% ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายนัทธรพรสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองลามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
9: ์โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี
11: ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2/2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายกรมพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจับริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ ข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
16: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
17: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
16: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47 ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30 ล้านยูโรต่อปี
17: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50 ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับบูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราศัยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
19: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
18: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาย

0: ันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

0: และใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วลวงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz และทาง NBT to HD กดหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเรา2คนค่ะคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะคะและดิฉันมรุธิดาบุญมงคลค่ะ
0: แน่นอนครับเรา2คนและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับยามบ่ายของเรานะครับผ่านบทเพลงอสงคุณค่าจากยุคทองของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยากให้ติดตามครับจะมีบทเพลงอะไรไพเราะไพเราะมาฝากกันและเรื่องราวในช่วงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่ามีความพิเศษจริงๆครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นนำของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับกับการรวมตัวในครั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตอะไรมาฝากกันนะครับรอติดตามในช่วงของแขกรับเชิญนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำเอาบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มาฝากหลากหลายบทเพลงเลยค่ะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแผ่นดินทองครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลนะครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะแล้วมาต่อกันที่บทเพลงยอดปรารถนาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสิริค่ะและตามมาด้วยบทเพลงยามห่างกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกับบทเพลงกันต่อนะคะอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงอย่าซื้อฉันด้วยเงินค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงหงกับกาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
1: บทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นจันทร์เพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้จากศิลปินคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับเขาจะมาพร้อมกับโปรเจกต์อะไรต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพบก
0: ับ
1: พี่ๆวงสยามอัมพันธ์ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: ผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงพิเศษของรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับช่วงนี้จะเป็นการต้อนรับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของขุนพลสุดยอดนักดนตรีของเมืองไทยรวมถึงศิลปินนักร้องกันด้วยนะครับโปรเจกต์พิเศษของเขาจะมีอะไรและน่าสนใจขนาดไหนรายการของเราขอต้อนรับพี่ๆสยามอัมพันธ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับโอ้คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับพี่หมูครับ
1: ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้วงสยามอัมพันธ์ได้มาเยือนรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะ
0: ครับพี่หมูครับสมาชิกสยามอัมพันธ์ของเราตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ท่านด้วยกัน
1: ครับ8ท่านค่ะ
2: ครับ
0: แต่ละท่านเป็นใครอะไรยังไงกัน
2: เป็นจริงๆแล้วสยามอัมพันธ์เนี่ยเป็นโครงการพิเศษนะครับที่ผมได้กับคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคณะทำงานแล้วกันน
0: ะครับ
2: เราเริ่มต้นจากคนขวามือนะกล้องจะได้ตามทัน
0: ครับผม
2: คนขวามือของผมนะอันนี้พี่ต้นวงศกรรัศมีทัศน์อันนี้รู้จักกันมาประมาณ50ปีละ50ปีแล้วคราวนี้ก็น้องแก้มน้องแก้มคืออรยาตุ่มมะแล้วก็อีกคนหนึ่งอรวดีธนจันทร์นะครับและอีกคนนี้คือชัยธวัฒน์ตุ่มมะนะครับอันนี้คือ พี่โป่งพี่โป่งนะครับพี่โป่งรังสฤทธิ์จิตดีนะครับรังสฤทธิ์จิตดีอีกท่านหนึ่งคืออันนี้ประมาณ50ปีเหมือนกัน50ปีละรู้จักอันนี้ก็52ปี
0: ครับ
2: ไม่ใช่อายุ อันนี้พี่บินบรุธารัตนสัมพันธ์แล้วก็พี่หมูณัฐกิจ
3: ณัฐวัฒน์
2: ขอประทานโทษแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้
1: วันนี้เลยค่ะ
0: สมาชิกใหม่
2: สมาชิกใหม่สมาชิก
0: คืออย่างนี้ด้วยความที่พี่ๆก็อยู่ในสายดนตรีกันอยู่แล้วมีความรู้จักมักคุ้นกันแล้วแต่ว่าพูดถึงการรวมตัวของวงสยามอัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่หมู
2: มีความค่อนข้างเราอ่ะจะมีความลึกซึ้งทางด้านหัวจิตหัวใจเรื่องของความจงรักภักดีนะครับ
0: ครับ
2: งานแง่ผู้เป็นทางการหน่อยนะครับเราผมได้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ได้เพื่อนคู่หูคนสนิทพี่ตุ่มคือคุณชัยธวัฒน์ตุ่มะนะครับได้ทำเรื่องของเนื้อเพลงแล้วตัวผมเองนะก็ได้ทำเรื่องของทำนองกับเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คุมงานทั้งหมดนะครับผมจะให้พี่ตุ่มพูดนิดนึงยิ้มอย่านานนะ
4: ก็คุยกันว่าเมื่อเราสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยสูญเสียไปก็น่าจะแสดงความรำลึกในสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดชีวิตของเราว่าความสามารถของเราตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่จะทำให้เกิดการแซ่ซ้องและไม่ลืมท่าน
0: ร
4: ำลึกถึงท่านตลอดไปแล้วเป็นเรื่องของเพลง
0: ครับผมนะฮะและบทเพลงแรกที่หลังจากการรวมตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านบทเพลงแรกที่เกิดขึ้นคือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่หมู
2: พระพันปีหลวงในดวงใจนะครับเพลงนี้ประพันธ์ผมประพันธ์ลำนองพี่ตุ่มประพันธ์เนื้อแล้วก็มีดนตรีคุณออนนะครับประพันธ์เรื่องของดนตรีร่วมกับผมนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีพี่ต้นเป็นผู้ขับร้องมีน้องแก้มเป็นผู้ขับร้องเหมือนกันทั้งสองท่านแล้วก็ทางนี้เป็นนักดนตรีที่ช่วยเราตลอดแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเรามีอะไรเราก็ขอเขาก็ให้
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับฟังกันด้วยนะคะใช่ไหมคะ
0: ความพิเศษของบทเพลงนี้พระพันปีหลวงในดวงใจ
2: ก็คือแต่งด้วยใจอะครับประพันด้วยใจแล้วก็ให้ฟังด้วยใจนะครับไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวนะครับผมมอบให้คนอื่นพูดตรงนี้บ้างก็ได้นะ
0: ศิลปินช่วยกับร้องเพลงนี้ดีกว่าพี่หมู
2: โอเคส่งให้แก้มก่อน
0: พระพันปีหลวง
1: ในดวงใจ
0: ครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงคะกับการได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงนี้และได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาค่ะ
5: ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจอะค่ะเหมือนเราเป็นตัวแทนที่มาร่วมนำเสนอความรักความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่สุดในนี้นะคะ
1: ใหม่รู้สึกเหมือนมีการ
0: ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ใหม่มาก
1: ขึ้นนะคะ
0: น้องหมู
5: น้องหมู
0: น้องหมูเป็นศิลปินใหม่มากน้องแก้มเชิญครับขอโทษครับที่ขัดครับเชิญคร
5: ับได้ค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่หนึ่งคือดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณพ่อคุณอาเพราะว่าเรานี่เขารู้จักกันมา52 ปีแก้มก็รู้จักกันมาตั้งแต่เกิดถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่เราจะเกิดนะคะใช่แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะเดี๋ยวให้อาต้น
0: เห็นบอกว่ามีสิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้นนอกจากการที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้นะฮะยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานซึ่งนำเพลงที่คุณอาและคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมกันแต่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยนำไปใช้การแสดงด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคืออะไรยังไงครับ
5: แก้มนะ
0: น้องแก้มครับเชิญครับ
5: แหละก็คือเรามีการไปร่วมตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนทำกันเองในบรรดาเพื่อนคุณพ่อในบรรดาครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆว่าเราหาภาคีคนที่มีความจงรักภักดีเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะที่มาร่วมมีนักร้องจากหลายๆที่จากเด็กๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ80ก็มีก็ร่วมกันเป็นหลายภาคีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะมีของกองทัพเรือใช่ไหมคะที่ได้ฟังได้มีส่วนกับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการนำเพลงไปแสดงในกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาเลยต่อหน้าพระพักเลยก็เป็นความภูมิใจของโปรเจกต์นี้ที่เราได้เป็นตัวแทนในการริเริ่มแล้วมีคนที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเราได้ฟังอย่างนี้เราก็ภูมิใจไปด้วยเนา
5: ะ
0: ในฐานะที่หนึ่งในนั้นก็คืองานที่เราได้สร้างสรรค์แล้วก็มีคนที่หยิบนำผลงานของเราที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดสร้างสรรค์เนี่ยนำไปเผยแพร่ต่อนะครับเราก็ดูอยู่ด้านหน้านะครับเราก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขด้วยจริงไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่สองกันบ้างดีกว่า
0: ครับ
1: บทเพลงที่สองเป็นบทเพลงอะไรคะ
3: บทเพลงที่สองฟ้าคร่ำครวญบทเพลงเนี้ยผู้ประพันธ์ก็คือผมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนชื่อกิ่งการก็ได้คุณหมูนัท
6: นัทวัฒน์ครับ
3: คุณหมูนัทวัฒน์คุณหมูนัทวัฒน์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้ผมอยากให้ฟังเองแล้วให้นึกถึงใครก็ตามนั้นผมไม่บอกนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของพ่อกับลูกนะครับลูกที่สูญเสียไปฉะนั้นขอทางพี่หมูพูด
1: เล่านิดนึงนะคะเพราะมีไมค์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ
6: ครับผมก็เป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังคิดถึงยังมีภาพความทรงจำอะไรอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะก็เป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนนี่แหละที่เวลาเราสูญเสียใครที่เป็นที่รักเราก็คิดถึงเขาตลอดเวลานะครับมีอะไรมาสะกิดนิดนึงให้เราคิดถึงก็จะมีอารมณ์แบบนั้น
0: ขึ้นถามพี่หมูต่อว่าพี่หมูรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับพี่หมู
6: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับที่พี่ที่มีฝีมือแล้วก็ทำงานที่ผมเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าเก็บไว้ในนี้นะฮะแล้วก็เรามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยก็ภูมิใจมากนะครับ
0: ครับผม
6: ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: วันนี้เดี๋ยวได้รับฟัง2บทเพลงใหม่ที่พี่ๆนำมาฝากกันแน่นอนแล้วก็มีอีก2บทเพลงพิเศษกันด้วยนะครับพี่ๆครับ2งานเพลงนี้สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่หมูครับ
3: ก็คงเป็นช่องทางYouTube นะครับช่องทางใน YouTubeสยามอัมพันธ์นะครับช่องทางทาง YouTube เราจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเราจะขึ้นเป็น backing track ให้ท่านที่สนใจที่จะร้องเพลงก็นำไปร้องได้นะครับคือดาวน์โหลดได้จากช่องทางของ YouTube สยามอัมพันธ์แล้วก็ช่อง Facebook ที่เป็นสยามอัมพันธ์ด้วยนะครับบางอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เราคุยกับไม่ใช่เราคุยเราขอร้องภาคีของเราทางสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับนำเพลงนี้ออกอากาศให้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์โดยที่ผมเป็นเจ้าของเองถ้ายังไงก็มาตามผมแล้วกัน นะครับ สองเพลงที่ประพันธ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ในโครงการของเพลงประพันธ์ปีหลวงในดวงใจนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีบทเพลงมาฝากทั้งหมด4บทเพลงด้วยกันใช่ไหมคะหลังจาก2บทเพลงแรกไปแล้วบทเพลงที่3และ4เป็นบทเพลงอะไรคะ
0: ใช่ครับพี่ต้นครับผมอยากคุยกับพี่ต้นมากๆเลย
7: ครับ
0: ผมว่าพี่ต้นก็เมื่อสักครู่ร้องเพลงกับน้องแก้มด้วยครับร้องเพลงคู่กันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นครับที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพลงนี้ครับ
7: ก็รู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลผมมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมขับร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือมันเพลงเนื้อเพลงเนี่ยคืออยู่ในชีวิตเราเลยเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทางโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่โตท่านก็ทำไม่หยุดจนกระทั่งมาจนสิ้นรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10เนี่ยเราก็ดูมาตลอดนะครับก็มีความประทับใจในราชวงศ์ทุกพระองค์
0: ครับในรายการของเราเดี๋ยวได้ฟัง4บทเพลงพี่หมูอยากให้พี่หมูไล่เรียงหน่อยวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้าง
2: มีผมบันทึกไว้ประมาณสัก15ปีก่อนนึงนะครับเคยดูละครเรื่อง4แผ่นดินไหมครับ
0: ค่ะครับ
2: วันนี้ให้น้องแก้มร้องนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าpublic domain ก็คือเป็นเพลงที่ผมที่หยิบมาผมคุยกับพี่น้อยคือหม่อมน้อยซึ่งสิ้นท่านสิ้นไปแล้วนะครับองค์ท่านเทวนพเทวกุล
0: ครับ
2: นะครับท่านก็บอกว่าหมูช่วยทำเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมเพื่อเป็นละครนะครับอยู่ในละครทีวีแล้ว4แผ่นดินจริงๆแล้วมีเพลงอีกค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาไปทำเป็นอัลบั้มชื่อนอสเจียโดยที่สิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมนะครับสิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมแล้วผมก็เลยมอบหน้าที่ให้กับนักร้องสาวต้องร้องสาวเด็กหญิงแก้มเด็กหญิงแก้มเป็นผู้ขับร้อง
1: ถ่ายทอดในวันนี้
2: ถ่ายทอดในวันนี้ครับแล้วก็มีเพลงหนึ่ง
0: ครับ
2: มีเพลงซึ่งสำคัญมากเลยเป็นเพลงสมัยก่อนเนี่ยเป็น Macintosh เอามาเล่นแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าจะได้ย้อนมาถึงในอดีตที่พวกเราอย่างตัวเล็กๆแค่นี้อยู่
0: ทำไมตัวเล็กจังเลยครับพี่
1: เด็กๆไง
0: โอ้โหแสดงถึงว่าเป็นเด็ก
1: เด็กๆ
0: ผมว่าเรานั่งเล่นอย่างนี
2: ้ตอนนั้นนะครับตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับตอนที่เราอายุสักสิบประมาณ20เศษๆนั่นนะครับผมได้รวมผมไม่ใช่คนรวมนะต้นได้ชวนผมเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็มีปรินซ์มรุธาและตันสัมพันธ์นะครับไปเล่นด้วยตอนนั้นยังไม่มีพี่โป่งพี่โป่งเนี่ยมาทีหลังแต่พี่โป่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไปเล่นทียูแบนด์ด้วยกันผมเป็นพวกกลุ่มทียูแบนด์แล้วก็ไปเล่นด้วยกันแต่แล้วก็มีอีอูมาจากทียูแบนด์หลังจากนั้นนี่ได้รวมตัวกันเป็นแมคอินทอชพอรวมตัวกันเป็นแมคอินทอชก็ดังยุคผมพอดีอ้าว ให้พี่ต้นบ้างให้พี่ต้นบ้าง
7: ครับก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะครับเป็นเพลงที่พี่อู๋เคยร้องไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็นำมาร้องก็ต้องขอบพระคุณพี่สันติเสวตวิมลนะครับที่เป็นผู้แต่งเพลงนี
0: ้
7: ครับหรือว่าจะใช้นามปากกาแม่ช้อยนางรำด้วยครับ
0: เราคุ้นกันเป็นอย่างดีครับพี่ต้นครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รับฟัง4บทเพลงนี้จากพี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงขอบพระคุณมากๆครับพี่ๆสยามอัมพันธ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ผู้ชมครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงสยามอัมพันธ์รออยู่4บทเพลงไปรับชมพร้อมๆกันครับ
1: รับชมได้เลยค่ะ

0: คนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา
1: พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มอบความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยค่ะ
1: ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับและรายการแววหวานตำนานเพลงครับรวมถึงต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคจเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรมสุรินและขอบคุณศิลปินนะฮะรวมถึงพี่ๆนักดนตรีจากบริกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางไว้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะแล้วก็ทางช่อง NBT 2HD กฎหมายเลข2ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะนำมาให้เจ๊ติดตามกันนะครับต้องรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณรับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปงที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้
4: อ
5: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
11: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
12: บุหรี่ไฟฟ้าพิษร้ายทำลายสมองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องทรงถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการท่านจะได้รับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นท่านจะได้รับฟังเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท. ศรีสะเกษ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีของร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศนายวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา17นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสัญจรสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อกี้ให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดําเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ระวังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีนะคะลดภาระผู้ประกอบการรักษามาตรฐานรักษาฐานการผลิตนะคะการจ้างงานในพื้นที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะคะเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสภาอาสบ้าย้อยนะคะเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานค่ะรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการครอบคลุมผู้ประกอบการในกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3นะคะทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดค่ะโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะทางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานนะคะการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานค่ะการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกนะคะว่าการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569นะคะจึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4นะคะที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้ใช้นะคะมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการค่ะโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ค่ะก็จะมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่แล้วก็เป็นการลดแรงจูงใจในการที่จะย้ายฐานการผลิตนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลในเรื่องการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของจะมีโรงงานจำพวกที่3จำนวน666โรงงานนะคะแล้วก็โรงงานจำพวกที่2จำนวน17โรงงานรวม683โรงงานค่ะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะประเมินแล้วว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยจะทำให้รัฐนั้นสูญเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะช่วยนะในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแล้วก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนค่ะเดี๋ยวมาติดตามครม.อีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันในช่วงนี้กับครม.ที่ได้มีการไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนะคะรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยแล้วว่าทางรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะเนื่องจากดังกล่าวนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐค่ะจากเดิมที่ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้านะคะรัฐบาลก็สนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมค่ะขณะเดียวกันนะคะภาครัฐสามารถบริหาร
ความเสี่ยงแล้วก็วางแผนงบประมาณสำหรับเงินสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยนะคะค่าจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะภายใน15วันนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะคะก็กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะคะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขและปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะที่เป็นราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮิร์ทแล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะริวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานมาติดตามข่าวสารที่ทางครม.อนุมัตินะคะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางรวม6โครงการนะคะแบ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 106,798.32 ล้านบาทนะคะแล้วก็อนุมัติในหลักการอีก3โครงการค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน6โครงการนะคะโดยแบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้นนะคะ 106,798.32 ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลจะได้รับรัฐบาลนะคะจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะดำเนินโครงการทั้งหมดนะคะโดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายปีและกระทรวงการคลังนะคะจะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันภายในประเทศตามความเหมาะสมค่ะเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการที่รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้างประกอบไปด้วยโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีนะคะจะระยะเวลาดำเนินการ7ปีค่ะตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2575วงเงินนะคะ 36,892.32 ล้านบาทค่ะถัดมาก็คือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่นะคะระยะเวลาดำเนินการก็คือ8ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2576ค่ะวงเงินค่ะ 61,534.55 ล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาใช้เวลาดำเนินการ6ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2574นะคะวงเงิน8,371.45 ล้านบาทค่ะส่วนสาระสำคัญและเหตุผลที่มีการปรับเพิ่มวงเงินโครงการจากเดิมนั้นนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็รายงานแล้วว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสายใต้ใหม่ทั้ง3โครงการนะคะเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนแล้วก็ควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงในเรื่องการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันค่ะตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังดำเนินการปรับปรุงราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามต้นทุนค่าวัสดุแล้วก็ค่าน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นผลกระทบแล้วค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงมีการปรับปรุงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ค่าชดเชยนะคะพืชผลต้นไม้ให้เป็นราคาประเมินณปัจจุบันนะคะอีกทั้งยังขอปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมร้อยละ 2.25 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 2.75 ของค่าก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทั้งนี้ค่ะการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวก็ส่งผลให้มูลค่าโครงการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2568โดยโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีวงเงินเดิมเนี่ย 34,22.53 ล้านบาทนะคะก็ปรับเป็นวงเงินใหม่ค่ะเป็น 36,892.32 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 6,469.79 ล้านบาทนะคะขณะที่โครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาก็มีวงเงินเดิมเนี่ย 7,772.90 ล้านบาทนะคะปรับเป็นวงเงินใหม่ค่ะ 8,371.45 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 598.55 ล้านบาทค่ะส่วนโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเดิมบอกว่ามีวงเงินรวมนะคะ 66,270
6.51 ล้านบาทนะคะมีวงเงินใหม่ได้ปรับเพิ่มเป็น 77,556.97 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 11,186.46 ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้กรอบวงเงินมันสูงเกินไปนะจนกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างในภาพรวมนะคะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจึงขอควรจึงเห็นควรนะคะก่อสร้างเฉพาะช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่นะคะก็คือวงเงิน61,534.55 ล้านบาทไปก่อนนะแล้วก็จะตัดสินใจชะลอการก่อสร้างช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาวงเงิน 15,922.42 ล้านบาทออกไปในภายหลังค่ะจนกว่าจะสามารถดำเนินการผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จนะคะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีกจำนวน3โครงการซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะคะโครงการช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่และโครงการช่วงชุมทางจิระถึงอุบลราชธานีค่ะโดยได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของโครงการนะคะจะทำกลยุทธ์ทางเรื่องของการตลาดแล้วก็แผนธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเนื่องจากการเขาเรียกว่าเรื่องจากประเมินว่าข้อมูลประมาณการผู้โดยสารและสินค้าอาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะนำเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะคะอาจจะมาติดตามกันต่อในเรื่องการแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมก็ลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐแล้วก็อปท.ในพื้นที่เน้นย้ำเลยค่ะผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วแล้วก็การรับเงินเยียวยาซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลก็สั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะเพราะอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกำหนดเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะจะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะซึ่งกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยทางตรงนะคะจะให้ความช่วยเหลือนะเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งนางสาวพลเรก็เลยบอกว่าสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือนะคะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งถือว่าเป็นระบบการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีนะแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์สองคือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะโดยเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบให้แล้วท่านนายกเองก็ได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์นะตามเกณฑ์เนี่ยตามหลักเกณฑ์ก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะการผูกบัญชีพร้อมเพรียงกับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพรียงของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะกำชับเลยว่าให้ทางหน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านนะคะเพื่อให้ทางกรมป้องกันและปลอดภัยนะนำข้อมูลนำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินนะให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ

นิชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็มีการเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2565ที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลานะคะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนนะคะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะที่ได้มีที่ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดเลยค่ะถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็อาจจะเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนค่ะเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยมุ่งเน้นพื้นมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1ก็คือบ้านที่ไม่มีเลขที่นะคะบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะแต่มีบุคคลนั้นอาศัยอยู่เป็นประจำกับ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำนะคะพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางนี่กำหนดนะคะเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นะในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตของเทศบาลแล้วก็นายกเมืองพัทยาจะพิจารณาค่ะให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านกม.หรือนะคะคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและชุมชนค่ะจากนั้นเนี่ยนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มันสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะกรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569ค่ะพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนะคะนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยต้องเร่งรัดเลยค่ะกำกับแล้วก็ติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องนะคะครบถ้วนภายในวันที่15 กันยายน 2569ค่ะแล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกบอ.นะคะเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปค่ะสำหรับในอำเภอจังหวัดมีหน้าที่นะคะเร่งรัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลานะคะพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบริการหรือว่ากบจ.เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งอธิบดีกรมการปกครองท่านก็เลยบอกว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ในครั้งนี้น่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยของกรมการปกครองในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านนะคะมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อาศัยได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงกลุ่มเป้าหมายและก็ทั่วถึงค่ะพร้อมสนับสนุนและการในเรื่องการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ของฝ่ายปกครองในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมย้ำเลยว่าทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบเวลาเพื่อให้ทุกครัวเรือนนะคะมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือและประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กับทางกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกค่ะแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นนะแต่ว่าสถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์ค่ะในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19นะถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นค่ะที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่นะแต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงแล้วก็อาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆค่ะโดยเฉพาะในฤดูฝนนะซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายค่ะทั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับตัวนะคะสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะคะซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลค่ะ
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ

การระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือระหว่างปีพ.ศ. 2566ถึง2568เนี่ยจำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่สำคัญเลยอัตราการป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569เนี่ยมีผู้ป่วยเสียชีวิตรวมนะคะ15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานนะเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 ในปีนี้เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการรักษาและยารักษาที่พร้อมนะอย่างเช่นยาฟาวิพิราเวียนะที่ทำให้อาการโดยรวมไม่รุนแรงนะคะซึ่งโฆษกกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เน้นย้ำเลยว่าในเรื่องของมาตรการนะคะ DMH หรือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรนะคะdistancing นะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดนะคะก็คือแมสนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือว่าไฮจีนนะแล้วก็พร้อมแนะนำนะคะให้ฉีดวัคซีนนะป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะเสี่ยงสูงนะ608ที่มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟ้าทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันรีวิวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อมาในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: สคบ.เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verified เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมานะครับวัยรุ่นและไม่ใช่วัยรุ่นนะครับกับการขับรถอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับนะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคนพลพูดดำเนินรายการนะครับนะช่วง 15:00 น.กว่าเล็กน้อยจนถึงเวลา 15:35 น.นะครับถ้าไม่มีรายการบุรีรัมย์สระแองก็จะไปถึงนู่นแหละ 16:00 น.นะครับนะก็จะมีสาระความรู้กับการเดินทางที่ปลอดภัยการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับนะบอกสู่ท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องของบทเพลงนะครับที่แนะนำกระสู่รายการมานะครับนะก็สามารถที่จะรับชมนะครับทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ฟังทาง 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับสวทของเราตรงนี้นะครับนะก็วันนี้จะพูดคุยเรื่องของการขับรถนะครับช่วงวัยเกษียณวัยผู้สูงอายุนะครับนะก็จะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับกับการเดินทางในทุกเส้นทางของชีวิตนี่ต้องมีความปลอดภัยเสมอเลยทีเดียวนะครับช่วงของวัยที่เกษียณแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับนะเดือนนี้เป็นเดือนกันยาเป็นเดือนสุดท้ายของผู้ที่อาจจะมีอายุ60ปีนะครับบางคน60ปีแล้วก็เกินมาประมาณสักหลายเดือนว่างั้นนะอาจจะเกิดก่อนกันยาว่างั้นถ้าเกิดหลังกันยาคือหลังจากเดือนนี้ไปก็จะเป็นอีกได้อีกประมาณอีก12เดือน11เดือนกว่าๆนะครับนะกับการแถมตรงนั้นนะครับก็จะได้เรียกว่าได้โบนัสไปนะครับสำหรับท่านที่อาจจะอยากจะทำงานอีกนะครับกับระบบราชการนะก็จะมีผลพลอยได้นะครับหลายๆอย่างนะครับวันทวีคูณก็เพิ่มเข้ามาถ้าบางท่านอาจจะอยู่ในระบบในสถานที่ที่มีวันทวีคูณนะครับหรือบางคนอายุราชการน้อยได้เพิ่มสักหน่อยก็ยังดีอะไรทำนองนั้นนะครับนะเงินเดือนก็ยังได้เพิ่มเข้ามานะครับกับขั้นต่างๆที่ทางเรียกผู้อำนวยการหรือผู้บริหารนะครับนะจะมอบให้เรานั่นเองนะครับถ้าทำขยันเมื่อไหร่ก็จะได้ดีเมื่อนั้นนะขยันสักหน่อยก็เป็นงานดีแต่ว่าช่วงวัยนี้อาจจะเป็นช่วงวัยที่เราอาจจะมีการผ่อนคลายนะครับในการทำงานจะทำมากไปสุขภาพอาจจะแย่หรือเปล่าเนาะนะก็ดูเรื่องสุขภาพด้วยนะครับกับการที่จะทำงานแบบหักโหมนะครับนะเกษียณไปอาจจะอยู่ได้ไม่นานไม่ใช่เซลล์เล่นเฉยๆสายร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณปิ้น
0: ครับสวัสดีครับผม
1: นึกว่าจะไม่มานึกว่าเป็นเทปไง
0: อ๋อวันนี้ไม่เทปสดๆ
1: ขอเพลงด้วย
0: ครับเพลงอะไรดีครับวันนี
1: ้ขอเพลงของกระเบาเสียงทองเด้อเพลงอะไรนะเผาเรือนหอ
0: เผาเรือนหอ
1: จ้า
0: เอาปลูกแล้วก็เผาเลยบ่น่ะ
1: ใช่เผาแล้วก็ปลูกใหม
0: ่เผาแล้วปลูกใหม่นะ
1: มอบให้ยายน้องนโมสาวกระสังสาวน้องอะไรนะหมู่สองน้องสมิธ
0: น้องสมิธครับครับ
1: แล้วก็หนุ่มๆขี้กลัวทุกคนนั่นแหละ
0: ขี้กลัวใคร
1: ก็ แล้วก็คุณตินด้วยกำลังทำงานบ้านก็ฟอกแก๊กอยู่ในนั้น
0: เผาเรือนหอของใครนะเมื่อกี้ผมจดไว้ก่อน
1: กระเบาเสียงทอง
0: กระเบาอ๋อกระเบาเสียงทองครับผม
1: จ้าแค่นี้แหละ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะผมคงไม่ถูกเดี๋ยวมอบให้หลานสาวยะโมด้วย
0: หลานยะโมด้วย
1: สาวลำมาดสาวหมู่สามอ่ะ
0: ครับผม
1: น้องจวนนั่นหนุ่มเขากระโดงหนุ่มโคกเขา
0: หนุ่มสำเริง
1: บ่าวสำเริงน่ะบ่าวสำเริง
0: บ่าวสำเริง
1: หนุ่มน้องตาด
0: บ่าวสำเริงหนุ่มสำรานว่างั้นครับผม
1: หนุ่มพัชพานนั่นแหละที่ไหนเข้ามาก็ให้หมดแล้วหนุ่มหน้าเซเว่นด้วย
0: หนุ่มน้องตาดว่างั้น
1: จ้าหนุ่มหน้าเซเว่น
0: ครับผม
1: จ้าพิเศษหน้าไม้หล่อๆเด้อ
0: ครับขอบคุณครับผมครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนะขอบคุณทางบุเรียนที่รักแม่คิดว่าจะบอกว่ากระเบาเสียงทองเผาเรือนหอโอ้ยนะเพลงนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายนะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: โอ้สวัสดีครับหลานยาโมนะ
2: เมื่อวานนี่คุณตินมาอยู่ได้ไปซื้ออาหารมาให้ลูกแม
0: ่โอ้ลูกลูกสี่ขาว่างั้น
2: ลูก
0: สี่ขา มีกี่ตัวล่ะนะ
2: ท่านมีตัวเดียวจ้ะ
0: ตัวเดียวอ๋อมันกินอาหารเม็ดบ่มันมากินอาหาร
2: คนอาหารเม็ดข้าวก็กินกินสองอย่าง
0: อ
2: ื
0: ม
2: อาหารเช้ามาก็ต้องมานั่งร้องขอแม
0: ่แม่
2: จะอยู่บ้านอยู่ร้านค้า
0: โอ้ครับ
2: แต่แม่ก็นอนหลังนึงอีกเอารู้จักเวลานะตีห้านี่ชอบมาอ้อนอยู่นั่นแหละ
0: อืมเคยได้กินเวลานั้น
2: มั้ยมาขอกินอยู่บ้านนี้รู้ว่าอาหารตัวเองอยู่บ้านนี้
0: อืมกินบ้านนี้ไปนอนบ้านโน้นว่างั้น
2: ใช่ แต่ลูกชายกินแล้วเชียว
0: โอ้คนหลายบ้านว่างั้น
2: ลูกชายคนหลายบ้าน
0: เออคนหลายบ้านอืมนะไม่เคยช่วยทำงานเลยบ้าง
2: ไม่ได้ช่วยทำงานกินอย่างเดียว
0: กินอย่างเดียวเป็นเพื่อนเนาะเรียกเป็นเพื่อนนะครับนะ
2: ใช่เป็นเพื่อนกับเพื่อนใจเขาพูดไม่เป็นแต่ขอให้เราพูดกับเขา
0: เราพูดกับเขา
2: พูดคำเพราะๆมันก็ทำให้เราชื่นใจเนาะ
0: ชื่นใจนะครับนะคุยกับคุยกันแล้วเข้าใจไม่เข้าใจก็ถือว่าเข้าใจคุยแล้วสบายใจว่างั้น
2: ใช่ค่ะขอเพลงขอแค่โทรมาเด้อ
0: ขอแค่โทรมา
2: ค่ะ
0: ครับได้ได้ได้โทรมาครับผม
2: แม่บุญเรียนใช่ไหม
0: แม่บุญเรียนครับนะมอบเพลงไปถึงหลานยาโมด้วย
2: นะแม่บุญเรียนได้เด้อ
0: ครับผมได้เลยครับ
2: เอาพิเศษไปหาคุณหนุ่มโคกเขา
0: ครับหนุ่มสำเริง
2: หนุ่มน้องตาด
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็สามหมู่สาม
0: หมู่สามใครฮะ
2: หมู่สามเนี่ยหมู่สามทางลำไปมาดนะจ๊ะสารมาด
0: อ๋อสารมาดบอกอืมหมู่สามครับผม
2: เอ๊ะคิดถึงน้องชายหนุ่มสเกงามนะไม่มาสักที
0: หนุ่มสเกงามยังไม่มาช่วงนี
2: ้จ้ะ
0: ไปไปคลื่นอื่นจังหวัดอื่นไหม
2: พี่หนุ่มชุมพวงเนาะพี่หนุ่มครูบ้านนอกฉายา
0: ครูชุมพวงก็ไม่เห็นมา
2: ก็คิดถึงเนาะ
0: อืมสงสัย
2: เมื่อวานได้ยินเสียงน้องอะไรนะเมื่อวานนี
0: ้เมื่อวาน
2: น้องเด็กดื้อก็ไม่อยู่เนาะ
0: เด็กดื้อก็
2: ไปเรียนอยู่ที่ขอนแก่นนะจ๊ะ
0: คร
2: ับ
0: ครับผมนั่นแหละ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะคุณตีน
0: ครับผมขอบคุณครับผม
2: คิดถึงทุกคนเนาะ
0: ครับก็นั่นแหละคิดถึงทุกคนนั่นแหละ
2: คิดถึง
0: หายหลายวันก็คิดถึงเหมือนกัน
2: หลายวันก็คิดถึง
0: ครับนะ
2: คิดถึงทุกดีเจด้วยเนาะคุณตีนเนาะ
0: นั่นแหละสินะดีเจหลายดีเจในโสทเราก
2: ็หน้าใหม
0: ่ครับ
2: เมื่อวานนั้นคิดถึงพี่ดีเจอะไรนะที่จัดคู่กับคุณตีนเขาก่อนเป็นอะไรนะ
0: คนไหนเน
2: า
0: ะ
2: ปัญญาหรือปัญอะไรนะฉายาหัวแก
0: ่ผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้หญิงเนาะผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายจัดด้วย
2: จัดไปแล้วนะ
0: เ
2: สียงแกก็พอในที่พูดกันวันนั้นว่าเสียงแกก็ดี
0: ก็ใครเนาะฮึ นานหรือยัง
2: ก็
0: สมบัตินายเนตรบ
2: ่ปีหนึ่งแล้วล่ะเนาะ
0: มีแต่สมบัตินายเนตรไปหลายปีแล้ว
2: สมบัติน
0: ายเนตรไปหลายปีแล้ว
2: คิดถึงเน
0: า
2: ะ
0: ชวนแกมาจัดแกก็ไม่ยอมมาบอกอู้ไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วว่างั้น
2: ไม่หลอกเสียงเสียงแก้วอยู่เลย
0: เสียงเขาดีอยู่นะเสียงเขาเป็นพระเอกว่างั้น
2: ยังคิดถึงอยู่ยังอยู่ในใจอยู่เน
0: า
2: ะ
0: ได้ยังไงจะไปชวนมาอีก ชวน
2: หน่อย
0: ชวนมาครับ
2: มาสักวันนึงอยู
0: ่มาสักวันนึงว่างั้นนะช่วง 5:00 น.เนี่ย
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตีน
0: เดี๋ยวผ
2: มมาสายอื่นจะรอเข้าขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอาจจะโทรพูดคุยกันนานหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะกับรายการของเรานะก็เอาแบบสบายๆก็แล้วกันเอาที่สบายใจก็แล้วกันว่างั้นสายต่อมาสายต่อไปสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับผมโอ้ยเจ็บคอไอครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีหนุ่มเมืองโพครับ
3: โอ้หมดหลายบาทหมด200
0: หึค่าอะไร
3: ค่านั่นอะไรคิด
0: โอ้ย76นั่นนะ
3: โอ้76
0: อ่ะ76บอกแล้วตกแตก
3: ฟันไม่ได้2ตรงนี้ใกล้กว่า
0: 76อกแตก
3: เออนั่นเขาบอกมาเคยคือตามเขา
0: อุ้ยเขาบอกได้ไม่แน่นอนต้องเราบอก
3: สองตรงเนี่ย
0: ฮะ
3: ใกล้กว่า0220ที่ฟันเห็นน่ะ
0: 0220
3: ถ้าฟันเห็นเงินได้เห็นเงิน20บาท
0: อ๋อ20บาทแต่ออกอะไรล่ะ
3: ออก21อ๋อ12เนาะ
0: 1221อ๋อ
3: ถ้าเราขึ้นไปสักเม็ดนึงก็ได้แหละ
0: อืมติ่งจอกติ่งเลิงนะซื้อขึ้นซื้อลง
3: เลขมันเคลื่อนครับบอกเขาแล้วเลขมันเคลื่อนน
0: ี่โอ้ไม่ต้องบอกเขาใช่ไหม
3: บอกเขาฟันว่าได้เงิน20บาท
0: อืมถ้าไม่บอกก็ถูกแล้วมันเคลื่อนไป
3: บอกพี่เล่นหวยนะ
0: อ๋อทีหลังไม่ต้องบอกนะเอารวยคนเดียวพอ
3: ถ้าไม่บอกมัน มันเคลื่อนหรอก
0: เอองั้นอย่าบอกเด้อแต่ถูกแล้วเอามาแบ่งกันด้วยกันแล้วกันว่างั้น
3: เออตอนออกเก็ดหนึ่งมาได้บอกแคร์ซื้อตอนวันหวยออก
0: อ๋อตอนอายุ71ปีใช่ไหม
3: บอกแคร์นี่เลยต้องเป๊ะเลย
0: เอาต่อไปไม่ต้องบอกใครแต่ว่าถ้าซื้อเยอะถูกเมื่อไรก็มาแบ่งคนที่เราจะให้
3: จำไว้
0: ถ
3: ู
0: กใช่โอเคโอเค
3: จำไว้แล้วต่อไปไปบอกใครหรอ
0: ครับผม
3: ขอฟังเพลงด้วย
0: เพลง
3: สวดผัวทิ้ง
0: สวดผัวทิ้ง
3: กล้วยหอยโคงร้อง
0: ฮะ
3: กล้วยหอยโคงร้อง
0: กล้วยหอยโคง
3: นักร้องชื่อกล้วยหอยโคง
0: ครับผมได้
3: สวดผัวทิ้งโอ้คนนี้ผัวทิ้งจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นนะคร
0: ับใครล่ะ
3: เขาพูดกับเพลงเลยก็แต่งเพลงให้ร้องอ
0: ๋อคนแต่งเพลงนี่ใช่ไหมกล้วยหอยอะไรนะหอยโขงหอยขม
3: นักร้องคิดกล้วยหอยโขง
0: ถูกทิ้งเหมือนกันอ๋อถูกผัวทิ้งเหมือนกัน
3: อ้าวเขาบอกงมโพว่าผัวฉันทิ้งเลยเลยให้แต่งเพลงให้ร้อง
0: อ๋อโอเคเน
3: า
0: ะอืม
3: ต่อไปขออยากได้สามีถูกต้อง
0: แบบไม่ต้อง
3: เพลงเขาเหมือนกันสามีถูกต้อง
0: สามีถูกต้องอืม
3: ที่ผ่านมาไม่เกิดสามีเล่นๆ
0: อ๋อสามีสามีไม่ถูกต้อง
3: สามีไม่ถูกต้องอ่ะต่อไปอยากได้สามีถูกต้อง
0: อืมครับผม
3: เดี๋ยวลุงโพจะไปสมัครเน
0: า
3: ะ
0: สมัครไปเลยเพื่อ
3: สามีถูกต้องเนาะ
0: เพื่อจะถูกต้องครับได้
3: ต้องตามสามีถูกต้องเนาะคิดเพื่อให้คุณมันเท้าเบา
0: ๆครับ
3: โอ้เท้าคุณเท้าหนัก
0: หนักๆกัน
3: หนัก
0: ๆครับผม
3: ต
0: ั
3: วเลขให้หน
0: ักอาจ
3: จะไม่ไหว
0: คงจะไม่ไหวนะ
3: เรื่องสุดท้ายเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ครับแค่นี้ครับสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพนะฝากทุกเพลงไปถึงทีมงานก่อสร้างบ้านพักโสธรวิรัมด้วยนะทุกๆเพลงนะครับที่กำลังทำหน้าที่นะกับการที่จะนะประกอบบ้านเขาเรียกว่าสร้างบ้านเนาะนะครับให้เจ้าที่ของเราได้อยู่อาศัยนะครับนะสายจะรับก็ไม่รับจะรับก็ไม่รับไปซะแล้วนะครับนะฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยบอกกล่าวสุท่านผู้ฟังกับผู้สูงอายุนะครับกับการขับรถของผู้สูงอายุรับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: เมื่อกี้หนุ่มโกขออะไรนะ
0: สดผัวทิ้ง
4: โดนผัวทิ้ง
0: ครับโสดผัวทิ้ง
4: เราจะขอมีใจที่เมียทิ้ง
0: โอ้มีด้วยบ
4: ่มี
0: โอ้อยากมีเหมือนกันดิอยากให้เมียทิ้งดิ
4: ม
0: ี
4: ใจที่เมียทิ้ง
0: ดีใจ
4: ที่ให้หนุ่มเมืองโอเด้อ
0: เมียทิ้ง
4: แค่นี้แหละ
0: โอเคครับผม ขอบคุณมากครับผมดีใจที่เมียทิ้งนะจากข้าวหอมวิราชนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับนะฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เผาเรือนหอนะครับกระว่าเสียงทองนะทาง Facebook ดูก่อนนะเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่เปิดให้เขา พี่มาทาสรันใจนะครับนะฟังจากชุมชนโคกระเวียงนี่พี่แม่มาทาสรันใจนะครับแดดดีๆขอฟังเพลงรักษาระยองของสายันสัญญานะครับ2เพลงช่วงนี้กับรายการนะครับ

0: เนี่ยเจ้าเล็กลูกชายฉันอ่ะมันจะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนในอำเภอมันรุกร้าวทุกวันเลยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ลูกฉันก็เหมือนกันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันและอายุมันเท่าไหร่กันยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำ
2: ใช่แล้วครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายยังทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ผู้ปกครองต้องพูดให้ลูกเข้าใจแล้วล่ะครับถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรอย่าเพิ่งตามใจลูกเพราะถ้าตามใจเขาในวันนี้วันข้างหน้าอาจมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถแล้วไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับ

บทเพลงรักสาวระยองนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับจากหลานไม่ใช่จากพี่มุทาสุรันใจนะครับแล้วก็เผาเรือนหอเพลงนี้น่าคิดนะจากบุเรียนที่รักนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับไปถึงหนุ่มสำเริงเจ้าสำราญโคกเขาด้วยกันแล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกระนุกข้อพูดคุยเรื่องของผู้สูงอายุนะครับกับการขับรถนะครับนี่ก็บอกว่าสำหรับการขับรถของผู้สูงอายุนี่ต้องมีเรียกต้องใช้หลักคิดนะที่อาจจะต้องมีอะไรล่ะเกี่ยวกับสรีระร่างกายโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะเนื่องจากมีข้อพิจารณา2ประการก็คือความปลอดภัยของตนเองนะครับและความปลอดภัยของผู้อื่นนะ2หลักการนี้ก็เป็นความปลอดภัยของการขับรถของทุกๆคนอยู่แล้วเนาะนะครับความปลอดภัยของตัวเองก็คือเมื่อไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะก็เป็นความไม่ปลอดภัยของตัวเองนั่นแหละนะครับนะความปลอดภัยของอื่นก็คือไปชนผู้อื่นนะครับตัวเองปลอดภัยอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาของทุกๆคนกับคนที่จะขับรถนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัยนะครับนะที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องของสรีระร่างกายนะครับนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอเลยทีเดียวนะครับกับการขับรถนะครับโดยเฉพาะสภาพร่างกายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะมือเท้าข่าศอกเหมือนกันมือเท้าข่าศอกไม่ใช่นักมวยเนาะมือเท้าแขนขานะความคล่องตัวกล้ามเนื้อต่างๆนะครับกำลังวังชานะครับนี่ก็อาจจะมีการลดน้อยถอยลงไปนะครับนะความเสื่อมของสมองนะศีรษะอะไรทำนองนั้นก็มันสมองเลยเนาะนะครับนะก็คือความจำนั่นแหละอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับตามอายุนะครับตามสรีระร่างกายนะครับอุปสรรคจากการเกิดจะโรคภัยไข้เจ็บนะครับนี่ก็เป็นปัญหาเช่นกันนะครับนะอย่างเช่นเกี่ยวกับโรคของอัมพฤกษ์นะครับโรคพาร์กินสันโรคพวกนี้ก็เป็นอาจจะเป็นกับบางคนนะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับนะบางคนอาจจะทำให้เกิดความโรคเป็นประเภทนี้สมองเสื่อมนะครับอย่างเช่นการขับไปหลงลืมทางกลับบ้านกลับไม่ถูกนะไปถูกเส้นทางเห็นนะครับนะแต่บ้านถึงตรงไหนล่ะนะหรือจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งเอ๊ะว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรทำนองนั้นนะครับนะย้ำคิดย้ำทำก็งงหลงทางก็เป็นไปได้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับนะโรคอีกโรคหนึ่งก็คือโรคลมชักนี่นะก็เป็นบางคนนะครับไม่ทุกคนบางคนก็อาจจะเป็นตอนอายุมากแล้วนะก็มีโอกาสที่เป็นโรคประจำตัวประเภทนี้นะครับได้เช่นกันนะนะอาการปวดเรื้อรังต่างๆนะครับนะอย่างเช่นปวดข้อปวดเข่าปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อต่างๆนี่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุได้นะข้อต่างๆข้อเสื่อมนะครับพวกข้อต่างๆก็มีผลทำให้เกิดการควบคุมรถไม่ได้นะครับตามที่มีการบังคับนะไม่ว่าจะเป็นการเหยียบเบรกคันเร่งนะครับนี่อาจจะทำให้เกิดการสั่งการไปแล้วแต่เท้าไม่สัมพันธ์กับการสั่งการนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโรคอะไรล่ะโรคเกาโรคเกานี่ก็บอกมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันโรคเกานี่โรคเกาเกี่ยวกับกระดูกเนาะนะเกี่ยวกับกระดูกต่างๆนะครับนะก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับโรคหัวใจนี่ก็บางทีตอนอายุยังหนุ่มยังแน่นยังเด็กยังวัยนะก็ไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้นะครับนะซึ่งก็บอกมาเป็นคณะอย่างผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะครับโรคไขมันอะไรทำนองนั้นนะครับนี่นะโรคเบาหวานเช่นกันนะครับนะก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับซึ่งเขาเรียกมีเบาหวานขึ้นตาขึ้นสมองขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคไปนะครับนะการใช้ยาบางประเภทนะครับอาจจะเกิดการง่วงเหงาซึมง่วงเหงานอนง่วงซึมนะครับมึนศีรษะนี่ก็ถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นโรคก็ต้องรับประทานยานะครับการรับประทานยาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับนะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับกับการที่ยาบางประเภทนะครับทำให้ร่างกายมีการสั่งการนะครับนะทำให้ร่างกายนะซึมก็คือง่วงนอนง่วงเหงาห้องนอนนั่นแหละเนาะนะครับนะก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสั่งการรถนะไม่ได้ดังใจได้นะครับนะยังมีหลายข้อเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับกับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับ
เพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงอะไรนะหลานยาโมขอเพลงขอแค่โทรมานะครับนี่แนะนำจากหลานยาโมมอบทุกเสียงทุกสายนะครับอีกเพลงหนึ่งโสดผัวทิ้งก็แล้วกันเนาะนะสองเพลงกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: การรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรตอนสร้างความตื่นตัวขับรถทางไกลช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว
1: ช่วงวันหยุดยาวทำให้ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือขับรถท่องเที่ยวต่างจังหวัดและมีจำนวนไม่น้อยที่เลือกเดินทางด้วยการขับรถส่วนตัวและจากการที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆหรือใช้เวลานานๆจากการจราจรที่ติดขัดมักจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงหลับในสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ค่ะวันนี้ก็เลยมีข้อแนะนำ2ข้อหลักๆในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 1. เตรียมสภาพรถให้พร้อมด้วยการตรวจเช็คลมยางไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อมและที่สำคัญควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆสำรองติดรถเอาไว้2. เตรียมคนขับให้พร้อมโดยพักผ่อนให้เพียงพอหากขับในระยะทางไกลมากควรมีการแวะพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะเพื่อป้องกันอาการง่วงนอนและต้องขับรถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดที่สำคัญต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วงเช่นยาลดน้ำมูกยาภูมิแพ้ยาแก้ไอเป็นต้นค่ะวันนี้นอกจากทุกท่านจะได้ทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกลกันแล้วก็ยังมีเคล็ดลับสร้างความตื่นตัวในการขับรถทางไกลเพื่อป้องกันการหลับใน5วิธีง่ายๆมาฝากด้วยค่ะ 1. รับประทานลูกอมสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหรืออาจเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัว 2. ใช้สมุนไพรเป็นตัวช่วยเรื่องการตื่นตัวเช่นหญ้าหอมที่มีสรรพคุณออกฤทธิ์ร้อนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นส่งผลให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวคลายจากอาการง่วงนอน 3. รับประทานผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะม่วง

0: มเพราะผลไม้รสเปรี้ยวจะช่วยกระตุ้นประสาทให้สดชื่นขึ้น 4. อมน้ำแข็งเย็นๆหรือใช้น้ำแข็งถูขมับหรือดื่มเครื่องดื่มเย็นๆจะช่วยทำให้สดชื่นและตื่นตัวขึ้น 5. กดจุดบริเวณใบหน้าคลายง่วงด้วยตัวเองเช่นนวดกดจุดระหว่างคิ้วจุดบริเวณท้ายทอยจุดกึ่งกลางระหว่างหัวไหล่เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและหากทุกท่านเลือกทำทั้ง5วิธีที่ได้แนะนำกันไปแล้วแต่ยังรู้สึกง่วงนอนอยู่แล้วก็ดิฉันขอแนะนำว่าอย่าฝืนขับรถต่อไปเด็ดขาดค่ะให้หาที่ปลอดภัยจอดรถนอนพักผ่อนสัก 10-15 นาทีก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อจะดีกว่าและที่สำคัญอย่าลืมเดินทางทุกครั้งต้องมีสติเพื่อความปลอดภัยกับตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทางบนท้องถนนด้วยนะคะ
1: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติน
2: ะกับสารคดีนะไม่สั้นละประมาณ3นาทีนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับกับการขับรถไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของการขับรถนะครับจะหยุดหรือไม่หยุดก็ต้องมีสภาพร่างกายสภาพรถที่พร้อมนะครับตรวจเช็ครถอยู่สม่ำเสมอนะครับนะทุกระบบส่วนควบต่างๆต้องครบถ้วนปลอดภัยนะครับนะเรื่องของร่างกายเช่นกันนะครับกับการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนะการดูแลเรื่องของร่างกายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายพร้อมที่จะขับรถไหมนะถ้ามีอาการง่วงนะก็ต้องหยุดพักนะบ่อยๆหรือไม่ก็หาวิธีแก้ง่วงอย่างที่สารคดีสักครู่นี้ก็คือการเรียกว่าหาของเปรี้ยวของเปรี้ยวช่วยนะครับนะช่วยในการที่จะทำให้เกิดการร่างกายนะตื่นตัวตลอดเวลานะครับบางคนดื่มกาแฟก็ยังง่วงอยู่เนาะนะของเปรี้ยวก็ช่วยได้นะผมก็เคยขับรถมาจากบ้านก็เตรียมของเปรี้ยวใส่รถหน้ารถไว้นะครับกินมาไหลมันตื่นตาตื่นตูมตื่นตาตื่นใจนะครับนะก็ระมัดระวังนะครับเรื่องการขับรถถ้าเกิดง่วงก็ให้จอดพักนะครับถ้าไปไม่ไหวจริงๆหรือเปลี่ยนคนขับนะมิฉะนั้นแล้วอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เสมอเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขับใกล้ขับไกลนะบางคนก็ว่าเกือบจะถึงบ้านแล้วอีกประมาณสัก100เมตรอะไรเนี่ยนะมันง่วงแบบวูบไปเลยนะครับนะก็สามารถที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับนะการป้องกันก็คือจอดสักพักหนึ่งล้างหน้าสักแวบหนึ่งอะไรทำนองนั้นมีน้ำเตรียมน้ำไปด้วยเนาะน้ำเย็นๆนะครับล้างหน้าให้มันตื่นตัวให้มันตื่นใจนะครับลงไปเดินรอบรถดูสำรวจจริงๆไม่สำรวจอะไรเดินเพื่อเป็นการคลายง่วงนะครับการจอดรถก็ในที่ที่มีไฟแสงสว่างเลยเนาะนะครับนะก็จะเป็นการปลอดภัยอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็อย่างนึงก็คือจะไปคนเดียวนะครับไปไหนมานั้นก็ควรจะมีคนไปเป็นเพื่อนนะครับพูดคุยนะครับจะได้ไม่ทำให้เกิดการง่วงนะก็นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับสารคดีเรื่องการขับรถของผู้สูงอายุนะครับยังมีหลายข้อเลยทีเดียวนะครับที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับในเวลาวันนี้ก็ดูเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดก็คือเวลาเหลือน้อยเนาะประมาณสักกี่นาทีดูก่อนสิหรือเวลาประมาณสัก4นาทีโดยประมาณนะครับนะบทเพลงที่แนะนำช่วงท้ายรายการนะครับช่วงแรกบอกว่าหนุ่มเมืองโพบอกว่าฝากให้ทางข้าวหอมราชด้วยนะครับนะกับเพลงโสดผัวทิ้งนะครับหนุ่มโคกขาวหนุ่มสำเริงเจ้าสำราญนะครับนะบอกว่าฟังร่วมกับทางหลานยาโมด้วยเพลงขอแค่โทรมาว่างั้นนะก็คงจะได้ฟังพร้อมๆกันไปนะครับเพลงดีใจที่เมียทิ้งคงจะตอบกลับไปถึงหนุ่มเมืองโพก็แล้วกันเนาะส่งกลับไปนะครับกับดีใจที่เมียทิ้งเข้าหอมราชแนะนำเข้าสู่รายการมาเป็นเพลงสุดท้ายนะครับจากกันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับจะเจอกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันพรุ่งนี้คงจะอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอื่นใดนะครับกับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมากับเรื่องราวต่างๆกับการขับรถนะครับอย่างปลอดภัยนะครับช่วยท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยก็สามารถที่จะนำไปเป็นประโยชน์ได้นะครับนะไม่มากก็น้อยนะถ้ามากก็ดีนะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับนะในทุกๆวันก็จะมีผู้เสียชีวิตใน1วันก็ต้องมี1คนนี่แหละเนาะในทั่วประเทศไทยนะจากกันไปดีกว่านะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
6: นายพารดอนติศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
7: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตามลำดับ ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ800ถึง900ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: นักงานคอปพอมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพอ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศคอปพอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะสวทนครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เป็นแม่ข่ายวันนี้ค่ะอยู่กับปอนภาวินีค่ะ
1: ป๊อปปี้คัทริยาค่ะ
0: ค่ะและทีมงานจากสวทนครพนมนะคะวันนี้รับหน้าที่ผลิตรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้16:10 นโดยประมาณนะคะหลังจบข่าวต้นชั่วโมงยาวไปจนถึงช่วง16:30 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่เราจะได้นำมาฝากวันนี้แล้วก็ในช่วงที่2นะคะช่วง16:30 นเป็นต้นไปจนถึง17:00 นค่ะวันนี้นะคะก็จะมีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้นะคะนำโดยสวทด่านซ้ายนะคะจังหวัดเลยจะนำเสนอเรื่องราวของพระพันปีหลวงให้พวกเราได้รับชมกันนะคะส่วนรายการเช็คอินทินอีสานใต้ของเรานะคะแน่นอนมาถึงแล้วก็ต้องทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะน้องปุ๊กกี้ค่ะวันนี้นะคะมี FC นะคะแฟนตัวยงรายการของเราทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ
1: คนแรกเป็นพี่อเนกพริกไทยค่ะ
0: นี่กดไลค์บอกเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: พี่บุญเรียนที่รักนะคะบอกว่าสวัสดียามเย็นแต่แดดแรงรับชมอยู่เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย
1: ์
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่บรรเทาสำราญใจนี่ส่งหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณค่ะพี่บุญเรียมบอกทักทายสองสาวสวยขอบคุณนะคะย้ำด้วยนะย้ำว่าสวยด้วยนะนะคะแล้วก็มีพี่โยนะคะวันนี้พี่โยพีรยุทธ์นะคะรับหน้าที่ช่างเทคนิคของเราเอาละค่ะในส่วนของเนื้อหาข่าวสารที่เราจะหยิบมาฝากกันวันนี้แน่นอนว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่นะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีสถานการณ์คลี่คลายกันแล้วนะคะเรื่องของฝนตกบ้างเรื่องของน้ำท่วมขังบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีความน่าเป็นห่วงในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นมรสุมใช่ไหมนะที่แบบว่าจะมาเป็นหย่อมๆนะคะแบบมาเป็นช่วงๆค่ะอย่างช่วงนี้ก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะคะจากทางอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าภาคอีสานของเราเนี่ยให้เตรียมรับมือฝนตกหนักเพราะว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่6กันยายนนะคะโดยพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะภาคอีสานบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนในช่วง7 วันข้างหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8 กันยายนอีสานของเราก็จะยังคงมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะตอนบนของภาคเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวทังเกียด้วยค่ะ
1: ข้อควรระวังสำหรับชาวอีสานของเรานะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากด้วยนะคะและสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะก็คาดว่าจะเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5 ถึง 7 กันยายนนี้ค่ะและจะอ่อนกำลังลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันก็ควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าด้วยค่ะและสำหรับคลื่นลมทางทะเลนะคะทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะส่วนในช่วงวันที่3 ถึง 8 กันยาขึ้นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะ
0: ค่ะและในช่วงนี้ทางอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะในส่วนของบึงกาฬนครพนม เลยหนองบัวลำพูแล้วก็ขอนแก่นเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนฝนที่ตกหนักก็จะอยู่ทางหนองคายอุดรธานีสกลนครชัยภูมิกาฬสินธุ์และมหาสารคามนะคะก็จะเป็นทางโซนอีสานบนเนาะเดี๋ยวพี่บรรเทาก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมาตกบุรีรัมย์บ้างนะคะนะคะช่วงนี้ทางอีสานตอนในเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะห่างๆใช่มั้ยคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆทางโซนอำนาจเจริญไล่ไปเนาะพี่อัชราปิ่นทองนะคะก็ทักทายเข้ามาพี่บรรเทาพี่บุญเรียนนะคะอยู่ทางโซนอีสานตอนไหนเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อกี้พี่บุญเรียนบอกว่าแดดแรงจริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยที่นครพนมก็แดดแรงเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าค่ำนี้น่าจะมีฝนส่วนใหญ่ฝนจะชอบมาตอนดึกๆหรือไม่งั้นก็คือช่วงแบบหลังเลิกงานนะคะ
1: เมื่อคืนที่นครพนมก็ตกหนักเหมือนกันนะคะ
0: เขาบอกฝนตกหนักแต่พี่ไม่รู้สึก
1: นี่อยู่ชั้นสาม
0: พี่หลับสนิทมากเมื่อคืนนะคะเขาบอกฝนตกหนักมากแต่ว่าไม่รู้สึกตัวเลย คือตื่นมาตอนเช้ามาจัดรายการผู้ว่าเนาะตอนหกโมงเช้าแบบอ้าว
1: ฝนตกแล้ว
0: น้ำขังแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้ำขังเต็มสนามไม่รู้สึกตัวเลยไม่น่านอนหลับสบายเลยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยเตรียมรับมือโดยเฉพาะในพื้นที่นครพนมเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เรามีปัญหาเรื่องของน้ำรอการระบายเนาะก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างแน่นหนานะคะเรียกว่าเข้มข้นเลยก็คือถ้าฝนตกลงมาแล้วเกิดน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยก็จะต้องมีการสูบน้ำกันอย่างทันท่วงทีนะคะแม้แต่กระสอบทรายเองเนี่ยหลายร้อยกระสอบตอนนี้อยู่ที่สปท.นครพนมของเราก็กรอกไว้เตรียมพร้อมนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากรอกเตรียมไว้นะคะแล้วก็เครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอนออกยังไม่ได้เก็บยังอยู่นะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันเต็มที่โดยเฉพาะทางศูนย์ปภ.นะคะก็ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันทางปภ.ส่วนกลางเองเขาก็ได้เตือนนะคะว่า4จังหวัดริมแม่น้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารเนี่ยนอกจากจะให้เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนนะคะเขื่อนทางสปป.ลาวเพราะว่าทางสปป.ลาวเองเขาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำในพื้นที่นะคะเขาก็อาจจะมีการระบายแล้วก็ปล่อยมาตามแม่น้ำโขงแต่ว่าในส่วนของเขตเทศบาลเมืองนครพนมตอนนี้ระยะของน้ำเนี่ยอยู่ไกลจากจุดวิกฤตเยอะนะคะเพราะว่าน้ำมันแห้งไปแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เลยจะไม่ค่อยน่าห่วงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยแน่นอนว่าเฝ้าระวังเต็มที่นะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปภ.ส่วนกลางเลยนะมาที่ปภ.เขตนะคะแล้วก็มาที่ปภ.จังหวัดก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเนาะคสทนช.เขาเตือนมาว่าเดี๋ยวน้ำโขงจะขึ้นนะทางจังหวัดก็ประชุมเลยเตรียมความพร้อมเลยเอายังไงดีนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ติดริมโขงเนี่ยบางทีบางพื้นที่มีปลูกผักปลูกอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเตรียมดูแลพื้นที่การเกษตรให้เรียบร้อยให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของเรือเล็กที่ออกหาปลาอะไรต่างๆถ้าหากว่ามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการออกเรือด้วยนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วนของปภ.นะคะ1784แล้วก็มี LINE ด้วยนะคะอันนี้ LINE นี่ก็น่าจะเป็นกรณีที่อาจจะไม่ได้เร่งด่วนเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็แจ้งเหตุได้ที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะมาต่อกันที่เรื่องของการลงพื้นที่ของครม.สัญจรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็มีการแถลงผลการประชุมออกมาอย่างเป็นทางการแล้วมาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่ครม.ได้สัญจรไปประชุมกันที่จังหวัดสงขลานะคะมีอะไรอัปเดตกันบ้าง
1: จากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการประชุมยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะquick win 4ด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนค่ะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2569ณจังหวัดสงขลาก็ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีทางด้านเศรษฐกิจก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ อกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนด้วยค่ะในส่วนด้านสังคมก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมถึงการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือว่า Zero Dropout ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนในเรื่องของความมั่นคงนะคะก็เน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนส่วนทางด้านภัยพิบัติก็ได้เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยนะคะได้แก่อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะคะวาตภัยก็คือพายุแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะกรณีอุทกภัยนะคะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและก็คุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมโดยเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะ
1: เราก็ยังอยู่ในเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรกันเหมือนเดิมนะคะก็มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการวงเงินรวมกว่า 106,798 ล้านบาทก็มีทั้งหมด3ช่วงนะคะมีช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปปารังเบซาค่ะทางนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยขอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568นะคะเนื่องจากการรถไฟมีความจำเป็นต้องการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพในพื้นที่ปัจจุบันตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3โครงการนี้ก็จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายสายโครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศค่ะรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านปารังเบซาเพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะ
0: ค่ะซึ่งรฟท.ก็จะเร่งกระบวนการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างภายในปี2570นี้นะคะแล้วก็ยังมีแผนจะดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมทั้งมีการปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองรัชกาลที่1ถึงคลองอู่ตะเภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองก็ยังจะเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้วันอังคารนะคะที่1กันยายน2569ก็ได้มีมติครม.หลายๆเรื่องนะคะสรุปออกมาแล้วทุกท่านก็สามารถติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างๆผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้นะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวจริงเชื่อถือได้ด้วยนะคะก็ถือว่าพี่น้องภาคใต้ก็น ได้ประโยชน์กันไปในการลงพื้นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเตือนภัยไซเบอร์กันบ้างนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามรับฟังข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์กันค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์ศูนย์ SCSC เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นนักศึกษาชายอายุ19ปีหลังรับการติดต่อจากมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสมัครเรียนต่อต่างประเทศก่อนจะอ้างว่าผู้เสียหายกระทำความผิดและหลอกให้ผู้เสียหายเปิดโรงแรมพักคนเดียวห้ามพูดคุยกับใครและต้องติดต่อกับคนร้ายอยู่ตลอดเวลาโดยคนร้ายได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้รวมกว่า 2.7 ล้านบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้าช่วยเหลือเอาไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายกลโกงมิจฉาชีพพร้อมกับให้อายัดบัญชีก่อนประสานให้เข้าแจ้งความต่อไปดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจเนื่องจากตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์ไปหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทางไลน์โดยเด็ดขาดรวมถึงไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลแต่อย่างใดและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวถือเป็นมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะ 16:30 นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะวันนี้ทีมงานสวทนครพนมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะและนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกลับมาพบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดี 4:00 นโดยสวท.มุกดาหารค่ะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด้านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเผยทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงของจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง สานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ภาพเก่าในวันวานแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงมิได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชน ได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสารคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
5: และในช่วงที่สองนี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างประณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว จากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแก่กำลังสืบสานพระราช

มวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่น

0: คงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมการสืบสารต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปะหัตถกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากเหง้าของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและจากพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับแสนครัวเรือนให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและมีอนาคตที่มั่นคงในวาระครบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องราวของศิลปาชีพยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยและเพื่อให้เส้นไหมยังถักทอชีวิตใหม่ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
9: นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวัสดิ์ทพงารายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
16: เป็นอะไรล่ะพี
15: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
16: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
15: เราจะทำยังไงดีล่ะ
16: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
17: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
18: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
19: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
18: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
19: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เด้แก
18: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
19: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันี่แก
18: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
19: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉัน ไอ้ฉันตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
18: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
19: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
20: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
21: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
22: หืมไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
21: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม
22: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
23: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
24: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

ถือว่าเธอว่าดิ้นกันไหมลุงนะครับบทเพลงสนุกสนานนะครับนำมาสู่ท่านผู้ฟังกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมกับบทเพลงร้องโดยเพชรอะไร นำสกุลอะไรนะเมื่อกี้นี่เพชรโอสถานุเคราะห์นะครับบทเพลงดิ้นกันไหมลุงกับบทเพลงสนุกสนานมอบสู่ท่านผู้ฟังกับรายการนี้นะครับกระผมนะดิ้นกันคงจะสนุกสนานนะครับกับอายุวัย65ปี ถือว่ายังไงดิ้นกันไหมลุงว่างั้นเรียกพี่ได้ไหมว่างั้นกับบทเพลงนะครับนะมอบสุดท่านผู้ฟังกับ0926633523นะครับโทรร่วมรายการกันได้นะครับกับ 101.75 โสธรบุรีรัมย์ของเรานะครับตามอีกหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงสนุกสนานของติชิโร่ออกมาเต้นกันเลยนะครับ

0: ับบทเพลงสนุกสนานนะครับนำมอบสู่ท่านผู้ฟังออกมาเต้นมาเต้นกันเลยนะครับผมช่วงแรกของรายการนะครับกับต้นรายการก็นำบทเพลงที่อาจจะมีการยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะครับนะเผื่อที่ทุกท่านอาจจะอยากออกกำลังกายช่วงนี้นะสายร่วมรายการก่อนเนาะสวัสดีครับกระผม
1: สวัสดีครับคุณซี
0: บาทสวัสดียายน้องนโมไทยอย่างนะ
1: เสียงการอายุเลย
0: โอ้ยโอ้เบิกอีอันนี้เบิกยายบรรเทา
1: ดึงนโมกับน้องบรรเทาเป็นยายบรรเทา
0: เออดึงกี่บันสดับหรือติ้งกี่ตู้คลื่นตับตันหัวเด้งตาสุริยาดึง
1: โ
0: อ
1: ้
0: เออจอกิสดับปีเกลื่อนจี้กิเมียนปีนู้จี้ช่วงกิสดับ
1: กิเมียนทอดเล่งบอกเล่งสดับอายายนาโมเทิมจนเกิดก็สดับเป็นน้องวิทยุ
0: บ่า
1: จะไงในกระสมเพลงอนุฟังมือ
0: เพลงเสด็จเน
1: าะเพลงผู้หายสมัยที่เป็นผู้หายของใช่เน
0: าะผู้หายของ
1: เศรษฐามั้ง
0: เศรษฐาบาทบาท
1: จ้าง
0: ูหาย
1: บาทไม่ได้ครบ
0: โยมอีโทรศัพท์นี่สดับโซลืมโซจิบาจ้ะ
1: อ๋อ
0: จับกลักกลักกลักกลักกลักกลักกลักกลักเนี่ยนะจ้ะ
1: เดี๋ยวก็น้องซิมเดี๋ยวก็น้องซิมโอ้โหโกนที่ยกแต่ต้องอ้อยขนาดไปเรื่องเส้นสะเทียนหรอ
0: โอ้บาทบาทบาท
1: จ้ะให้เลิกจ
0: ้ะอาชุดมุนนั่นสบาเจียนี่โซจิบา
1: หอยอันหอยทำไมแต่งแน่โกนกิโยตุเหรออ้อยเรียนกิมุสเซนโยตุ
0: โอ้บาทโอ้บาทขอบคุณนะซิมนี่อาจจำโซจิบ
1: า
0: ครับผม
1: เสียงทุกใจเด้อจ้าจ้า
0: ครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณยาน้องนโมนะวันนี้โทรศัพท์เสียงคกแคกคกแคกคกแคกอาจจะเกิดจากคลื่นของซิมที่ใช้หรือเปล่าสวัสดีครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะพ
0: ี่
2: ด
0: ีนสวัสดีโอ้สวัสดีครับน้องต้นคนงามงามบางงัน
2: เคย
0: ให้
2: รอย
0: ยิ้มเคยกับดาวทุกเด้ถ้าออมมุ่นให้ตัวทาบรออย่างนะแต่มีรำสดับรายการคนเองต้องชมกี่สักนี
2: ่
0: ชมเมื่อกี้ชมเมื่อกี้
2: โทรโมคลื่นน
0: ี่เจ้าเฮ้ยชมเมื่อกี้โทรโมคลื่นนี่นะเบอร์นี่เนอะเบอร์ตะกี้โทรนี่ครับ
2: เบอร์เอาเพลงอะไรดีนะ
0: ฮะ
2: น้ำตาฟ้า
0: ฮะ
2: น้ำตาฟ้า
0: น้ำตาฟ้าของ
2: AI นะ
0: AI ไม่ใช่ของสามโทนนะ
2: ไม่ใช่ของ AI
0: อืม AI เนาะบาทบาท
2: โอ้ยคุณยายเมื่อกี้ด้วย
0: อืมคุณยายเมื่อกี
2: ้คุณแม่
0: ครับ
2: ยายน้องโมพี่ๆทุกคนกันแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณน้องด้วย
0: ครับผม
2: พี
0: ่
2: ค
0: ุณ
2: หล่อหน้าใหม่ด้วยนะคะ
0: โอ้เคยยินร้อยทา
2: หล่อนะเคยเ
0: ฮ้ยยี่เคยยินนะ
2: ไวไว
0: มวย
2: ไวป
0: ีอีน้องกึดโยติเจ้าให้น้องได้จากนี่โอเค
2: พ
0: ี่
2: เ
0: จ
2: ส
0: พี่
2: จ่ายด้วยนะคะที
0: ่
2: แอบฟ
0: ัง
2: ที่ไม่ได้โทรเข้านะคะ
0: บาทขอบคุณ
2: คนขอด้วย
0: ครับขอบคุณคนขอและคน
2: ค
0: นเปิดครับผมครับสวัสดีครับนะขอบคุณน้องต้นคนงามน้ำตาฟ้าฉบับ AI นะเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะอีกหนึ่งสายว่าจะเปิดเพลงรับสายก่อนสวัสดีครับผม
3: แล้วมาเป็นเบอร์สวัสดีครับคุณนิติชัยโคตร
0: โอ้แมงมุดกับเชิงครับผม
3: นี่ก็มาเป็นเบอร์อย่าเพิ่งเปิด
0: หมอมอ้อยเบิกตึกบ่อยตึกเบิกตึกนู้
3: ตึกมันเมียนเท่
0: เมียนต
3: รึนนะชนามนี้พวกนี่เธอเสร่
0: อืมเธออย่างหน้าแต่เนาะบาปกรรมขึ้นเนี่ยเธอเสร่เธออย่างหน้าตุ้งซ่วงเด้งปุ้งซ่วง
3: เฮนังแมวนี่
0: เฮนังแมว
3: เฮมันสนอมเด้อเพลงมันคุยสลับเรื่องพลิกเตอร์พลิกโทรศัพท์
0: เพลงอีน่า
3: ไม่ไอเพลงเมื่อกี้
0: เพลงออกเพลงแต่เพลงเพลงออกมาเต้น
3: ใช่ๆผมขยับแขนขยับขาพอดีเรามัน65แล้วไง
0: เออเรานั่นมันต้องขยับบ้างอย่าปล่อยให้มันติดอยู่นั่น
3: มันขยับเกินไปแล้วครับ
0: เออเราขยับตามจังหวะของเราเอาพอประมาณ
3: พอนั่งฟังไอ้สองเพลงแรกแล้ว
0: เ
3: ออขยับไปโอ้ย65แล้วไม่ไหวแล้วเว้ยอ
0: ันหอยบรรทาเองก็ตามฉบับของเองกึกเต๊ะๆไม่กึกครั้งอย่าขยับแรง
3: เด
0: ี๋
3: ยวเสียตังค์อีก
0: เดี๋ยวนั่นแหละต้องไปนอนหยอดข้าวต้ม
3: เออเอา
0: ครับผม
3: วันนี้ร้อนเนาะ
0: วันนี้ร้อนจริงๆคิดว่าฝนจะตกนะร้อนจัดๆเนี่ยดันไม่ตก
3: ใช่วันนี้ร้อนจริงๆร้อนจัดๆจริง
0: นั่นน่ะสินะ
3: ดวงอาทิตย์ 6:00 นโอ้ทำไมวันนี้มัน
0: ยังไม่มืดเลยเนาะยังสว่างอยู
3: ่ก็เนื้อดูขณะนี้ค่ำแล้วยัง
0: ยังแดดจ้าอยู่เนาะ
3: ใช่ใช่เช้าก็เหมือนกันเน
0: า
3: ะ
0: ตอนเช้ามาเร็วใช่ไหม
3: ไม่เช้าแดดก็
0: เปรี้ยงมาเลย
3: เปรี้ยงเลย
0: นะยังรู้จะทำยังไงเพลงขอเพลงก่อน
3: ก็นั่นแหละจะขอเพลงนี่แหละอันนั้นก็เรื่องของดินฟ้าอากาศไปเราก็ได้เป็นบทให้กันฟังนี่แหละ
0: ครับผม
3: นู่นน่ะเพลงอะไรนะอะไรบางกล้วยนะ
0: เสด็จบางกล้วยจ้ะน้องสาวบางกล้วย
3: ใช่ไหม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสาวบางกล้วย
3: นั่นแหละผมก็ว่างี้แหละผมว่าเพลงสาวบางกล้วยเนี่ยเอ้าโอเค
0: บาทขอบคุณนะ
3: ก็พิเศษกับดีเจ
0: ผู้ฟัง
3: หน้าใหม
0: ่ครับ
3: เรียกอะไรนะก็เห็นเขาบอกว่ารอรอเราก็รอรอตามเขาไป
0: อีลอย
3: คือเราไม่ได้รอเขาไม่ได้เราไม่ได้โลกตามใครอ่ะแต่เราเห็นตัวจริงเสียงจริงเป็น
0: โอ้เมนเลยรอไม่เต็มแบบใช่จ๊อรอผิดแบบ
3: เอ้าเอาทุกเสียงทุกสายทุก
0: คร
3: ับ
0: ครับ
3: เปิดเปิดเสียงสดับรับฟังสวท
0: นะ
3: โอเคขอบคุณมากครับผม
0: ครับกระผมสวัสดีครับมากับคุณทางกับเชิงนะชายแดนตอนนี้ก็เงียบเหงาไปแล้วไม่มาก็ดีเนาะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ BM อะไร21อะไรนะอ่ะรับสายก่อนสวัสดีครับผม
4: สวัสดีอีกรอบคุณเตี้ย
0: โอ้สวัสดีครับบุเรียนที่รักครับผมสวัสดียาม5:00 นว่างั้น
4: ใช่แดดแรงจริงๆเนี่ยช่วงบ่ายนี่
0: เนาะแดดแรงวันนี้แรงจริงแรงจริง
4: ๆใช่
0: ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเนี่ย
4: เพลงไม่ขอดอขอฟังร่วมเพลงเมื่อกี้เด้อของคุณอะไรนะขอเมื่อกี้น่ะ
0: สาวบางกล้วยนี่นะ
4: นั่นแหละจะขออ่ะจะขอคนขอชื่ออะไรนะหนุ่มกับเชิงเนี่ย
0: หนุ่มกับเชิงอยู่แมงมุดกับเชิงครับผม
4: ใช่อ๋อชดับพองเด้อ
0: มันอ๋อชดับ
4: พอง
0: มวยชดับก็นั่งรู้ชดับท่านเจ้ขโมยฟัง
4: ไม
0: ่ฟังก็ขโมยฟัง
4: แอบฟังก็ได้ด้วย
0: ครับผม
4: ไม่งั้นจะยากเลย
0: แอบฟังนี
4: ่มอบให้คนขอเด้อ
0: ไม่อ๋อคนขอคนขออยู่กับเชิงครับ
4: ใช่มอบให้แกด้วยมอบทุกเสียงทุกสายนั่นแหละคุณเตียน
0: ครับผมนะอย่าลืมฟังด้วยก็แล้วกันคนแอบฟังนี่นะ
4: ใช
0: ่ไม่ต้องแอบก็ได้เปิดดังๆฟังไปเลย
4: ทางเฟซบุ๊กก็ดูคุณสุริยาทางวิทยุก็ฟังคุณตีน
0: วันนี้เขาจัดไหมสุริยาเขาจัด
4: จัดขอเพลงไปแล้วได้ฟังแล้วเพลง
0: ได้ฟังเลยนี่
4: จ้า
0: โอเคนะ
4: ก็ฟังสองคลื่นไปด้วยรอลึกๆนั่นแหละคุณตีน
0: โอ้รอลึกหรือบอกต้องขุดหาว่างั้น
4: รอลึกๆใช่จะมีอะไรคุณตีนสวัสดีค่ะ
0: โอ้รอนู่นน่ะใต้อะไรนะใต้บ่อบาดาลโอเคครับสวัสดีครับผมเรียกว่ารอแบบฉบับต้องขุดหาว่างั้นนะแมคโครแหละถึงจะเจอมันถ้าไม่ขุดก็ไม่เจอนะครับอ๋อสายต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับ
5: ครับใช่
0: ครับ
5: ไม่ได้มาหน้าใหม่นอนไม่หลับ
0: โอ้ไม่ได้นอนไม่หลับเป็นยังไงเป็นไข้หวัด
5: มาหน้าใหม่ได้นอนเ
0: ออมาหน้าใหม่ก่อนเนาะจะได้นอนหลับสบายครับผม
5: อะไรนะสามีถูกต้อง
0: สามีถูกต้อง
5: ของกล้วยหอยโข
0: งอ๋อนี่โอเคขอมาแล้วเนี่ยอยู่ลำดับที่2ครับ
5: เพลงนั่นน่ะสามีถูกต้อง
0: ครับ
5: ที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง
0: อ๋อมันผิดอยู่ไม่ได
5: ้ได้สามีถูกต้อง
0: มันพลาดไปใช่ไหม
5: นี่ผมชอบนักร้องนี่แหละ
0: อ๋อนักร้องคนนี้ชื่อกล้วยใช่ไหมที่ว่าน่ะ
5: กล้วยหอยโขงอะไร
0: อ๋อกล้วยหอยโขงครับผมได้
5: เราต้องการหาคู่นะ
0: หืม
5: เราต้องการมีคู่
0: มีคู่อืม
5: ครับก็ร้อยโค้งนี่แหละ
0: ครับ
5: เจอมาได้ตกรางวัลมานั่นแหละ
0: อืมโอเคครับผมครับ
5: ผมทุกเสียงทุกสายนะ
0: ครับทุกเสียงทุกสาย
5: เพลงให้คุณเป็นเท่านั่งนัก
0: อืมให้ไปอ่ะ
5: น่ารักเหมออ
0: ืม
5: ตรงนี้เจอแน่
0: ให้ใครอีกกล้วยหอมให้ข้าวหอมวิราชมั้ยล่ะ
5: โอ้ยกล้วยหอมวิราชคนละเพลงคนละคนก่อน
0: หมอคนละคนก่อนเนาะครับ
5: หลายคนเรียกว่าลุงโพหลายใจ
0: เอ้ยก
5: ็ครั้งคนก่อน
0: ช่วงนี้คนนี้ก่อนช่วงต่อไปอีกคนนึงโอเคครับ
5: ครับ
0: ผมครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพเบอร์โทรหลายใจเอาละอีกหนึ่งสายต่อไปจะเข้าเพลงฉากสุดท้ายนี่นะไม่ได้เข้าสักทีของหนุ่มสำเริงโคกเขาสวัสดีครับผมสายต่อมาสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: อู้สวัสดีครับพี่สำรานใจโอ้สำรานใจสำรานเบิกบานใจพี่บรรเทาครับผม
6: ตาโพเขาโทรมาบอกสองรอบแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาหาปลาวันพรุ่งนี้ที่ตลาด
0: นัดครับนัด
6: ผลไม้ตลาดผลไม้ตรงฟ้าไทยน่ะ
0: คณะเที่ยงคืนนี้เที่ยงคืน
6: 8 โมง 8 โมง
0: 8 โมงเป๊ะหรือเปล่าครบทุกชาติ
6: ใช่เขาจะมาในเมืองแล้วเขาบอกให้ตาไปหา
0: ใส่เสื้อสีอะไรบอกไหมล่ะ
6: เออไม่บอกหรอกเดี๋ยวเบอร์โทร
0: ไม่ใช่
6: แล้วทีนี้ก็เลยรอลุ้นว่าถ้าแกมาที่ถ้าแกไม่มาจริงๆเดี๋ยวคุยกับพี่บุญเลี้ยงอยู
0: ่
6: รอลุ้นเหมือนรอลุ้นว่าแกจะมาจริงไหมเหมือนรอลุ้นหวยนะ
0: รอลุ้นหวย
6: เออเหมือนรอลุ้นหวยล่ะรอลุ้นว่าตะโพจะมาจริงไหมเพราะว่าตอนนั้นนัดกันที่ว่าเจอกันหน้าลุงนี่เกยก้อยหอมน่ะแล้วแกไม่มาไง
0: อย่าไปเชื่อแกนะ
6: ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าแกมาต้องตีรับโทรศัพท์เด้อเดี๋ยวจะวิดีโอคอลให้แกเห็นน้องปินด้วย
0: โอ้ได้เดี๋ยวจะไปดู
6: เออตลาดผลไม้น้องปินรู้จักแล้วใช่ไหมทางไปบ้านน้องบีน่ะ
0: ตลาดผลไม้ไปบ้าน
6: ใช่ที่เลี้ยวขวามันจะเป็นทางไปโรงพักตำรวจสพเมืองตำรวจเรานี่แหละนั่นแหละก็เรียกตลาดผลไม้น
0: ่
6: ะ
0: อ๋อทางสามแยกแถวแถว
6: บุรีรัมเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละตรงนั้นแหละ
0: อืมครับผมเออได้เดี๋ยวจะไป
6: นั่นแหละเดี๋ยวพอเจอตัวตะโพปุ๊บเดี๋ยวจะวิดีโอให้น้องดินออกไปหาเลยก็ได้
0: อืมนะรอให้เห็นก่อนเห็นตัวจริง
6: ใช่เดี๋ยวเห็นตัวจริงก่อนนี่คุยก็พี่บุญเลี้ยงอยู่ถ้าแกไม่มาจริงเดี๋ยวเอาระเบิดไปลงบ้านเกีย
0: ร์เอาระเบิดใส่น้ำปลาร้าไปด้วย
6: เออเนาะ
0: เหม็นไปเลย
6: โอเคน้องเตียนแค่นี้แหละสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมนะตะโพอย่าลืมเด้อนัดใครไว้ต้องมาตามนัดนะเอาฟังเพลงต่อไปก่อนเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะสู้สุริยาทางกองทัพไม่ได้เอ้าสายก็มารับก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับผม
7: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: โอ้หลานยาโมครับผมมาจากแดนไกลเมืองยาโมครับ
7: ค่ะเมืองยาโมเนาะไกลกว่าเพื่อนเลยนี่
0: อยู่ไกลกว่าเขาเลย
7: ค่ะเนี่ยติดพี่ไม้นี่เนาะ
0: โอ้ทางพี่ไม้เนาะครับ
7: พี่ไม้ก็คงมีคนรู้แหละประสานหินพี่ไม้เนาะ
0: ว่าจะไปเที่ยวชมอยู่สักวันนึง
7: ก็มาค่ะเวลาเทศกาลนะสนุกมากมีกับข้าวมีอะไรเยอะมากเลยค่ะ
0: มีช่วงไหนเทศกาล
7: จะมีช่วงงานแข่งเรือ
0: องานแข่งเรืออืม
7: งานแข่งเรือนี่ก็จัดใหญ่นะคะ
0: ก็มีวันอะไรเที่ยวชมปราสาทพี่มายอะไรวันไหน
7: มีค่ะมีการแสดงอยู่ในปราสาทค่ะ
0: วันที่เท่าไหร่นะพอจะรู้เดือนรู้วันไหมนี
7: ่ตะก่อนนะก็จำนะว่าที่11อะไรนะมันตะก่อนร้านนี้โมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะ
0: ก็ลืม
7: ไปแล
0: ้
7: วล่ะจ้ากลับมาก็งานก็ติดตามประจำทุกปีแหละถึงมาอยู่ต่างจังหวัดก็ยังจำอยู่แต่เดี๋ยวนี้มาลืม
0: ครับผม
7: เพลง
0: อะไรนะ
7: เพลงอะไรจะเปิดต่อไปค่ะ
0: เพลงต่อไปเป็นเพลงฉากสุดท้ายหนุ่มโคกเขาหนุ่มสำเริงโคกเขาขอมาว่าให้หลานยาโมด้วยมัน
7: จะไปฉากสุดท้ายทำไมล่ะเน
0: า
7: ะ
0: นั่นสิมารู้ยังไงเขาเนี่ยก็ข
7: ออ้ายคนเดียวเด้อ
0: ให้อ้ายคนเดียวอืมใครร้องเนาะเพลงนี้
7: ของสิริพรนะจ
0: ๊
7: ะ
0: โอ้ได้เลยอ้ายคนเดียวครับผม
7: เอาแม่บรรเทาหนุ่มบางพอโทรมาคุยกับหลานยาโมอยู่
0: อืมนัดเจอ
7: ว่าจะไปว่าอย่าง
0: นั้นจะไปที่ไหน
7: บุรีรัมย์
0: เราคิดว่าจะไปหาหลานยาโม
7: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
7: ผมส่งของพอดีนะคะส่งเฟอร์รี่
0: ครับสวัสดีครับ
7: พิเศษทุกแสงทุกสายด้วยเด้อ
0: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับนะขอบคุณทางโคราชบ้านอิงหลานยาโมเด้อเอาฟัง2เพลงช่วงนี้ฉากสุดท้ายกับหนุ่มเมืองโพขอเพลงเลยไหมสามีถูกต้องฟังกันช่วงนี้กับรายการนะครับ

นะขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเป็นสามีที่ถูกต้องนะครับนะก็ได้นำมาจากทางอนุมังโพมอบไปทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่อาจจะฟังรายการนี้อยู่นะครับนะกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับสพบุรีรัมย์สร้างสรรค์ทุกสังคมให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสุขนะครับนะไม่มีความทุกข์ก็อาจจะสุขได้บ้างสำหรับท่านที่อาจจะขอเพลงที่ถูกใจได้นะครับหรือทุกบ้างสำหรับที่ท่านอาจจะไม่ถูกหวยเมื่อวานนี้นะท่านที่ถูกก็อย่าลืมมาแบ่งปันผมด้วยกันแล้วกันนะครับนะก็จะเป็นประคุณอย่างยิ่งว่างั้นก็บอกความรักไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันนะครับเสมอไปแต่อาจเป็นใครก็ได้นะเป็นเพื่อนพูดคุยและก็สบายใจและก็ไม่ทำให้เราเสียใจก็พอนะครับบทเพลงแนะนำต่อไปแนะนำมาจากทางยานงนโมนะครับงูหายวัวหายงูหายเนาะแล้วก็น้ำตาฟ้านะครับ AI นะน้ำต้นคนงามแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

นะบทเพลงน้ำตาฟ้าฉบับ AI ไม่ใช่น้ำตาฟ้าฉบับ3โทนเนาะบางคนบางท่านอาจจะเรียกว่าติดกับเพลงของ3โทนนะครับนี่แบบฉบับของคนรุ่นใหม่นะน้องต้นคนงามแนะนำก็สู่รายการมานะครับสดเพลงงูหายนะครับนี่ไปทางไหนเนาะเจอหรือยังยานนโมนะครับแนะนำก็สู่รายการมานะครับของเศรษฐาศิรัชยาเป็นบทเพลงเก่าๆสักนิดนึงนะครับสำหรับวัยยุครุ่นกับผมนี่แหละอาจจะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับนี่อยู่ในวัยประมาณเท่าไหร่ล่ะ50ขึ้นก็แล้วกันนะครับ50ขึ้นก็คงจะเข้าใจบท

เพลงของเศรษฐาศิรชยานะครับนะก็มีหลายบทเพลงนะครับที่ทุกท่านอาจจะยังจำอยู่ในเรียกว่าในจิตใจเสมอนะครับขอกันไม่ได้นะครับกับบทเพลงเก่าๆนะครับที่ท่านอาจจะมีความชื่นชอบนะครับกับเพลงหลากหลายนะครับนะคนรุ่นใหม่ก็จะชอบเพลงแบบใหม่ๆคนรุ่นเก่าก็ยุคของใครของมันไปนะครับนะความสุขทางใจก็ขอกันได้นะกับสวทชเรายินดีจะบริการด้วยบทเพลงที่คุณแนะนำเข้าสู่รายการนะครับนะเอาเวลาใกล้หมดเวลานะครับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาที่ค้างไม่ว่าจะเป็นสาวบางกรวยน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับวันนี้เพลงฮักอ้ายคนเดียวของหลานยาโมนะครับน่าจะไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทางสมใจนภแดงนะโทรร่วมรายการหลานยาโมพี่บรรเทาสรัญใจคุณบุเรียนที่รักนะครับแมงมุดกับเชิงน้องต้นคนงามยาน้องน้ำโมเนาะนะครับหนุ่มเมืองโพหนุ่มโคกเขานะครับแล้วก็ทางไหนล่ะนะประมาณนี้เนาะกับสายที่ร่วมรายการมานะครับนะเพลงสาวบางกรวยมาหรือยังใครร้องเอาโอเคขึ้นมาแล้วนะครับนะคงจะจากกันไปนะครับสาวบางกรวยของออนออรดีนะครับนะก็คงจะจากกันไปจะเจอกันพรุ่งนี้กับรายการ107.5 สร้างสรรค์สังคมกับรายการสัญจรปลอดภัยก็บ่าย 3 โมงนะครับนะก็ยังอยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยก็จะมอบความสุขกับการเดินทางกับความรู้ต่างๆมากมายนะก็คงจะให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมาหรือยังนะกำลังขึ้นสปอตโฆษณา ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับนี่บางที Google นี่นะYouTube ขอไป YouTube มันจะมีโฆษณาขึ้นมาแทรกนะครับถ้าเราพิมพ์ขึ้นไปนะครับนะถ้าเป็นมาเล่น Facebook ด้วยอาจจะมีลิขสิทธิ์อีกนะถูกตัดเสียงไปก็เป็นปัญหาเอามาแล้วนะครับฟังจากกันไปนะครับกับบทเพลงนี้สาวบางกรวยแนะนำมาจากทางแมงมุดกับเชิงซึ่งบุเรียนที่รักก็ฟังร่วมด้วยนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยกันแล้วกันสวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโฟบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
1: เชิญปิดทอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังนี้กรมทรัพยากรน้ำเตรียมพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ลุยขับเคลื่อนท่องเที่ยวยั่งยืนปักหมุดเที่ยวบุรีรัมย์365วันกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนคุมประพฤติบุรีรัมย์ร่วมหนุนฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่นที่2ที่อำเภอนางรองกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอเมริกาอิหร่านปะทะรอบใหม่พร้อมรณรงค์ประชาชนใช้ E20 เป็นทางเลือกกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมทรัพยากรน้ำเตรียมพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน2 กันยายน 2569นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำปลายมาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำตลอดทั้งสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานศักยภาพแหล่งน้ำนำไปเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศของลุ่มน้ำลำปลายมาสให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงจัดทำแปลนและประมาณราคาสำหรับใช้ประกอบการจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไปโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปลายมาสประกอบด้วยตำบลหนองคูตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาสตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองและตำบลชำนิที่ได้รับผลกระทบร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นสำหรับพื้นที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปลายมาสจำนวน4โครงการประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแท่นพระบ้านเยยม่วงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาสโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่าวสเวหนองหีบพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต ำบลหนองโดนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสและองค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลนหนองม่วงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลชำนิอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ลุยขับเคลื่อนยั่งยืนปักหมุดเที่ยวบุรีรัมย์365วันกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน1กันยายน2569จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้กิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันณอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอย่างคึกคักวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างโอกาสการจ้างงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดและส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอโดยที่ผ่านมาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว3เส้นทางได้แก่อำเภอลำปลายมาส19สิงหาคม2569อำเภอนางรอง25สิงหาคม2569อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษและอำเภอคูเมือง27สิงหาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการลงพื้นที่อำเภอกระสังและมีกำหนดจัดกิจกรรมต่อในพื้นที่อำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันที่2กันยายนนี้ด้านนางสาวรัตนภาอุตสาหรัมย์ปลัดอาวุโสหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกระสังได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการโดยเปิดเผยว่าอำเภอกระสังแบ่งการปกครองออกเป็น11ตำบล168หมู่บ้านมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายโดยมีแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ที่โดดเด่นเช่นปะการันดูนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติอันเงียบสงบการถ่ายภาพและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิดทางอำเภอกระสังพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไปคุมประพฤติบุรีรัมย์ร่วมหนุนฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่นที่2ที่อำเภอนางรองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยมูลการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและยั่งยืนเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา 13:00 นนางนงนุชกุมสัตราผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวนีแดขุนทศพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติพร้อมด้วยนางลำเพลินฝอยศาลาพนักงานคุมประพฤติชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรวมพลังรัฐศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ1ตำบล1หมู่บ้านต่อชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พื่อคืนคนดีสู่สังคมรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองเป็นประธานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าร่วมณศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าอัมพวันคุณานุสรตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมควบคู่กับการสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างหมู่บ้านและชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 2 กันยายน 2569 แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากโควิด-19ในปีนี้เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการรักษาและยารักษาที่พร้อมเช่นยาฟาวิพิราเวียทำให้อาการโดยรวมไม่รุนแรงโฆษกกรมควบคุมโรคดังได้เน้นย้ำมาตรการ DMH คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรdistancing สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยและเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัด mask และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ hygiene พร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608ที่มีโรคประจำตัวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอเมริกาอิหร่านประทะรอบใหม่พร้อมรณรงค์ประชาชนใช้ E20 เป็นทางเลือกนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบแบรนด์WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาน้ำพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบ กว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีนางสาววรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมและโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และเอซีแอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำล่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นต่อไปเป็นข่าวบริการข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวส.ปวท. 13,130 บาทปวส. 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งที่เพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกรองคลัง1อัตราคนงานกรองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกรองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.หรือเว็บไซต์ www.บ้านยางบุรีรัมย์ .go.thเทศบาลตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ก ครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavement in Place Resizing บนเส้นทางหัดทางหลวงท้องถิ่นปตท. 16-040 บ้านโครกสำรานหมู่ที่10ตำบลถาวรโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 1,391,000 บาทถ้วนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางระบบจัดซื้อจัดสร้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลถาวรเลขที่149หมู่ที่11ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044192000-18เทศบาลตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติประกาศดำเนินการประกวดอัคจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์อีบิดดิ้งโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบนเส้นทางรหัสทองหลวงท้องถิ่นปตท.16-010 สายบ้านถาวรหมู่ที่8ถึงบ้านหนองปลือหมู่ที่5หนองเบือกตำบลถาวรใช้งบประมาณ 2,173,000 บาทผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทางระบบจัดซื้อจัดสร้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลถาวรเลขที่149หมู่ที่11ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044192000-18เทศบาลตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติประกาศดำเนินการประกวดราคาจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบนเส้นทางรหัสทางหลวงท้องถิ่นปตท.16-011สายสวนนางอับสรธรรมสาคลองอีเซลบ้านตลาดแย้หมู่ที่3ตำบลถาวรโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 3,448,000 บาทถ้วนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางระบบจัดซื้อจัดสร้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามข้อมูลได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลถาวรเลขที่149หมู่ที่11ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044192000-18จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับ โดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นได้สีน้ำเงินผสมผสานได้สีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพ.ประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แหละครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับ พ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความ

และติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงาน
การเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้าง

อาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องแล้วครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
3: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีร ัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การติดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
14: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
15: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
14: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
16: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 แสนล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับว่านวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2กันยายน2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่การรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในหมวดของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการว่านวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวยังมาไม่ถึงนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณผู้ประกอบโอเปนนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับวันกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19-25, 23-25, 21-25ถือว่าพลิกล็อกนะเช็กเกียเช็กเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชาลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำไมอันดับโลกนะเดิมที่13ลนมาอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับแม้ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายๆทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4-13 กันยายน2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16-22 กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทจับสลากแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS ถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สกากีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน
เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับพี่หมดสีก่อนนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับส่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กิสสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านถูกเลือกสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับบูฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับมวยจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้งสนิทคนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะฮะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงษ์บริสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจลุ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองชนะเลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง
นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะด้านของพลตรีหญิงปิยพัฒน์ดลัดพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะเป็นแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับตัวมาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตระหนักของสุภมรเหมสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีตระหนักของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6สมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงานมิดเดิลเพรสนะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับในมิดเดิลเพรส39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 นเนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบาดี้บรรจักกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดครับด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรฟุลเลอร์นะจากอุทัยธานีสรีวุฒขอไปนะทางด้านของศิรสวุฒินะครับวงเรือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสียงกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภัทรแสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิภาชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีมยูไนเต็ดศิริภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้ช
ุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามิฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิร้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทโฮเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับ

กว่าฮ่องกงนะฮะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีร์กีสถานได้นะฮ่องกงเราอยู่ยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก AS Play แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะทีสปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับสปอนรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้านะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียบอกว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างรอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ 19:30 นนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา 19:30 นะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชแนลนะครับก็จะสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องของเรานะครับนัดแรกอาจจะคุกคักติดขัดปานจังหวะบางจังหวะขาดเหลือขาดเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขาก็แน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอาชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับบกอันเดอร์พาร์66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะไรก็ดีนะมีพัดก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับหรืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโปรสมรเล่นจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอีก2วันนะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Play with Pro 2026

0: นามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูอนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์เจแปน LPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์สเต็ปอัพทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์เจ้าของแชมป์ดูคาติเลดี้โอเพ่น2026นะครับแล้วก็โปรไบท์นะฮะพิญญาดาคุวานันจากแอปซันทัวร์แล้วก็โปรอ๋อมนะฮะจิตาภาพัตรีเศรษฐกุลจากไชน่าแอร์พีเจทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันนะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาบัตพันนะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแผนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตักบุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะฮะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆ นะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับ All Thailand Golf Tour นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกักโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อคอดีกักโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเล่บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูญอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเต็มมาทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางกล่า ้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น. ถึง 21:30 น. ณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลUNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาเรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลพาณิชคาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัฐวัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่งเงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพร่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3ต่อ1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าหากพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่หนึ่งพี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

ผู้กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังทีบไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วหรอฉันพร่องออกมาทำกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ฟักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอฉันถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอบไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอ่ะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีก

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมาย การดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ฮอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

จจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล้างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัด

0: รู้ชีวิต
1: ใช้รถใช้ถนน
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
1: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
4: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
6: จำอยู่หลายหลัง

ข้มแข็งขวัญรอยอ่อนเรียวแรงหลังกลิ่นล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไป

ข้มแข็งขวัญรวยอ่อนเรียวแรงหลังตินล่ำลาคลานจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจ๊จึงไปเพื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้ง ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะคะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนแล้วเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเดินหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมากูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วกูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: ถ้าแต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับเดี๋ยวก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปนีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ดด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17น่ะเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันตอนแรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: ต่อไปจะเมาหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียวสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอเบยวาด
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพรสินิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณณสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นดิก็แป้งเป็นโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งลำคาญไม่กล้าจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมบอกไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นดิเคยบอก
3: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

หนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านตื่นเช้าจะได้เบิกบานสดชื่นสำราญสมองผ่องใส

0: พลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังคะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปนีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
9: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนนี้กลับมาจะเจอกับบรรดาญาติโยมกันตามปกติบรรยากาศสบายๆญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มจะเจอญาติโยมทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สนใจก็ติดตามรับฟังกันได้นะโยมนะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์สร้างสรรค์รายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417กำลังเดินทางไปธุระปะปังก็ขอให้มีความปลอดภัยส่วนญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเคหสถานบ้านช่องก็ขอให้มีความสุขจบรายการธรรมะก่อนนอนแล้วก็หลับฝันดีกันตื่นเช้ามาตี5มีรายการกติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็ขออนุโมทนาด้วยที่ญาติโยมได้สนใจใครในธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดความสุขบุญกุศลเนี่ยก็เกิดมีแล้วอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันสาธุชนทั้งหลายในสังคมปัจจุบันนั้นเนี่ยเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันจำเป็นที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือความเมตตามีความเมตตาต่อกันและกันเมตตาแปลว่าความรักสังคมเราถ้ามีบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันข่าวการทุจริตข่าวการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนั้นเมตตานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะช่วยจันลงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันบัณฑิตพึงเจริญเมตตาไปในหมู่นิกรสัตว์ทั้งมวลโดยไม่จำกัดเหมือนกับมารดาบิดาปกป้องรักษาบุตรคนเดียวด้วยการยอมเสียสละชีวิตของตนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมตตาก็หมายถึงความสนิทสนมความรักใคร่ที่ไม่เจือด้วยราคะได้แก่ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองเมตตาแสดงทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงามใบหน้าสายตาแช่มชื่นแสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักน่าสนทนาน่าฟังแสดงถึงดวงจิตที่เอิบอิ่มเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเมตตาก็เป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อยู่ของจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุขหากจิตใจขาดเมตตาธรรมก็จะมีแต่เมตตาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นซึ่งกันและกันนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอกเขาอกเราเพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่การที่เราจะมีความขัดแย้งการที่เราจะมีความขัดเคืองความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริษยากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นที่สะสมบ่มความทุกข์ไว้ในจิตใจทำให้เรานั้นเดือดร้อนเมตตาเป็นธรรมะข้อแรกในพรหมวิหารธรรมคือเป็นคุณธรรมของบิดามารดาหรือเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่คณะผู้ที่มีเมตตาเป็นคุณธรรมก็เป็นเสมือนเทพยดาชั้นพรหมเลยทีเดียวเมตตานั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนอยู่แล้วในญาติโยมนอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วก็ยังต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากบุคคลอื่นคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อตนบ้างผู้มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นแล้วก็สัตว์อื่นอยู่เสมอๆวิธีการแผ่เมตตานี้ก็คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดาหรือนึกถึงตนเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันดังคำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อนึกอยู่เช่นนี้ญาติโยมเมตตาก็มีมากขึ้นความสุขความสงบก็เกิดขึ้นระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองได้
นั้นคำว่าเมตตานั้นน่ะญาติโยมเป็นคุณธรรมคำจุนโลกการแผ่เมตตาก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างหนึ่งแผ่เมตตาออกไปยังคนและก็สัตว์กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณจำกัดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยญาติโยมไม่ใช่เฉพาะตนแล้วก็คนซึ่งเป็นที่รักหรือเฉพาะหมู่คณะของตนเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้เราแผ่เมตตากว้างออกไปเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่เผาจิตใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยเมตตาพึงแผ่เมตตาออกไปทั่วทุกทิศปรับจิตให้ปราศจากพยาบาทการจองเวรเมื่อทุกคนเนี่ยมีเมตตาต่อกันก็ย่อมที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกขอให้เราทุกคนนั้นมีเมตตาต่อกันและกันให้มากๆนะญาติโยมจะทำให้โลกร่มเย็นเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นการแผ่เมตตาญาติโยมก็สามารถที่จะทำได้ทุกขณะไม่เฉพาะแต่ในยามค่ำคืนหรือในยามเช้าหรือหลังจากสวดมนต์เท่านั้นการที่เราใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยเรามีเมตตาอยู่ในใจเราแผ่ความรักไปถึงบุคคลอื่นเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราเปล่งวาจาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นพิธีกรรมแต่ถ้าจะให้ได้ผลกันจริงๆแล้วเนี่ยญาติโยมก็แผ่เมตตาอยู่เนืองๆไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นทำจิตใจของเราให้มันมีแต่ความเมตตาว่างั้นเถอะทำจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาที่พึ่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีคนยอมให้พึ่งก็ถือว่าเป็นความทุกข์ของบุคคลนั้นไปคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งญาติโยมหรือมีที่พึ่งก็พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งนี่จัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับการทรงชี้แนะให้ทราบว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรที่จะหาควรที่จะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นมีอยู่3ประการนะโยมนะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนประการที่2การพึ่งคนประการที่3นั้นการพึ่งธรรมะประการที่1เนี่ยการพึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นน่ะญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดังที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยญาติโยมพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนเองได้เนี่ยจะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายของเรานั้นจะต้องแข็งแรงจิตใจของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแล้วก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดทั้งแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนแล้วก็บุคคลในครอบครัวได้โดยสะดวกนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลังจากฟังธรรมะก่อนนอนจบในญาติโยมก็พักผ่อนให้ร่างกายของเราแข็งแรงพรุ่งนี้เช้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญาที่จะออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนกันต่อไปมนุษย์เรานั้นในญาติโยมเกิดมาเนี่ยมันต้องมีการมีงานทำถ้าหากว่าเกิดมาแล้วอยู่เปล่าๆไม่ทำมาหากินอะไรปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รออะไรล่ะญาติโยมนะก็มีแต่รอวันตายอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรกับการที่เกิดมาแล้วก็รอวันตายเป็นภาระของสังคมมากกว่านะนั้นเราควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งหน้าที่การงานอะไรที่ได้รับมอบหมายเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สำเร็จสาธุชนทั้งหลายนอกจากกายของเราจะแข็งแรงแล้วเนี่ยจิตใจของเราจะต้องอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านคือคนที่เอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่า
ห็นงานยากเห็นงานหนักเห็นงานใหญ่ว่ามันเป็นของที่เหลือวิสัยจะทำยังไงได้ใจมันฝ่อไปก่อนแล้วแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยนะญาติโยมที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมนั้นไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคมนะในยามพักผ่อนค่ำคืนเราก็ฟังเทศฟังธรรมให้สบายตื่นเช้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะพระผู้ดำเนินรายการก็ตื่นจัดรายการคติธรรมประจำวันให้โยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะบางคนบางท่านก็เปิดเครื่องไว้ตั้งแต่รายการธรรมะก่อนนอนตื่นเช้ามาตีห้าได้ยินเสียงสวทอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เวลาตื่นฟังเทศฟังธรรมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เณรแล้วก็ออกไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตนนี่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่ไม่งอมือไม่งอเท้าคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสมกับการที่เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานญาติโยมสาธุชนส่วนคนที่ขยันเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำการทำงานเป็นคนอดทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นั้นน่ะญาติโยมนอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่หามาได้เป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคํานวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรให้เสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสทาสาธุแปลความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณเนี่ยย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณตรงนี้ก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นน่ะญาติโยมท่านผู้รู้ท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ไร้ผลนกไม่จับป่าไม้ไร้ร่มสัตว์ก็ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงก็ไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์แล้วก็วัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนั้นการที่เราจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้นั้นน่ะญาติโยมเราต้องพึ่งตัวเองให้มันได้ก่อนนะบางทีบางครั้งเราอยากจะให้คนอื่นก็พึ่งแต่เราก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ซิก่อนจึงจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ต่อมานั้นน่ะพึ่งคนน่ะญาติโยมคือคนเนี่ยอยู่ร่วมกันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันการพึ่งคนนั้นน่ะญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นเนี่ยจัดเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งในญาติโยมก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการพึ่งความคิดเราก็ต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นหน้าที่หน่วยงานต่างๆนี้ก็จะมีที่ปรึกษาญาติโยมนะเมื่อมีที่ปรึกษาก็แสดงว่าคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันมันจำเป็นจะต้องปรึกษาการพูดคุยกันเจรจากันจึงจะทำให้หน้าที่การงานหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยพัฒนาได้นะความคิดของกันและกันก็แชร์กันนะสามารถที่จะพูดคุยกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเราก็ฟังเขาก็ฟังเราต่างคนต่างก็เปิดใจให้มันกว้างไม่ใจคับแคบพึ่งพาอาศัยในเรื่องของความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงไปเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยญาติโยมเรื่องพึ่งคนอื่นนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีแล้วก็ใช่ว่าคนอื่นนั้นในญาติโยมจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้นั้นเนี่ย
จะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันและกันบุคคลเนี่ยที่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นน่ะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นน่ะญาติโยมหากจะหมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะญาติโยมจำเป็นที่จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีด้วยนะกล่าวให้สั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดนั้นน่ะญาติโยมเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่ในย่านเดียวกันเป็นต้นก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วในญาติโยมจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องเลือกกัลยาณมิตรการคบหากัลยาณมิตรในญาติโยมคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินนั้นเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายนั้นน่ะหายากและคำที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาว่านหายากฝากฝีไข้ยากแท้จะหาอันนี้เรียกว่าการพึ่งคนนั้นญาติโยมทุกคนก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็เรียกว่าคนใจจืดใจดำนะเราทุกคนก็ต้องมีเมตตาตรงนี้ด้วยญาติโยมนะจะได้ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวบางทีคนโบราณเขาก็สอนไปเยอะนะถ้าเรามั่งมีแต่เพียงคนเดียวคนรอบข้างของเราก็ลำบากเราไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยมันก็ไม่มีความสุขกินคนเดียวย่อมไม่อร่อยแน่ก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนประการที่สามนั้นน่ะญาติโยมพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็ได้แก่คุณธรรมก็หมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างให้ปรากฏให้เราได้เห็นเหมือนกับบุคคลเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้ญาติโยมเราก็พึ่งได้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสมด้วยในอย่างพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทีปาวิหารถะธรรมสารณาอนัญญะสารณาความว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้อันนี้เป็นพุทธธรรมรัตญาติโยมนะเป็นพุทธพจน์เราก็พิจารณาตามว่าเป็นจริงอย่างนั้นแหละแม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านี้เราชาวพุทธก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมนะโยมนะสวดมนต์ภาวนาบ้างนะหรือจะนั่งกรรมฐานในขณะที่เราฟังธรรมะก่อนนอนอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ดึกสงัดอย่างนี้ลูกหลานหลับหมดหรือคนทั่วไปก็พักผ่อนกันเราเปิดวิทยุเบาๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานยุบหนอพองหนอมีสติอยู่ในกระแสธรรมะ50กว่านาทีในญาติโยมถ้าเรานั่งกรรมฐานได้ฟังเทศไปพร้อมๆกันจะทำให้เราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อโยมได้บุญแล้วพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันที่ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมนั้นได้ฟังและคุณโยมที่ดูแลการกระจายเสียงในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนจะได้พักพร้อมกับจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยคุณโยมก็จะได้บุญเช่นเดียวกันนะนี่เรียกว่าเราต่างคนต่างก็ทำความดีได้บุญร่วมกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเราชาวพุทธเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อผลของบุญเชื่อว่าบาปเนี่ยไม่ควรทำบาปไม่ควรก่อบุญควรสร้างบุญควรก่อบุญควรกระทำเหมือนกับเราฟังธรรมะก่อนนอนนี่ก็เป็นบุญนิยมนะนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้า
เป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้เราละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยดีงามงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลศาสเนกุลปุตตานังปฏิฏฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังคำว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าบุญจึงมีความดีที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยในญาติโยมโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นเพราะทานเป็นวัตถุในญาติโยมเราทำบุญตักบาตรในยามเช้าเราก็เห็นวัตถุทานหรือเราไปตั้งโรงทานในงานบุญงานกุศลต่างๆเราก็รู้เราก็มีความสุขใจว่าเราได้แบ่งปันโดยเฉพาะการที่ญาติโยมเนี่ยได้บริจาคปัจจัยสร้างวัดสร้างวาตรงนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมสร้างโบสถ์นี่ก็เห็นผลไวนะญาติโยมนะบุญมากนะบางคนบางท่านเนี่ยสละไป10บาท20บาทแต่โบสถ์มีรูปร่างใหญ่พอเสร็จแล้วก็เราก็มีความปิติยินดีมีความสุขใจที่เห็นผลงานของตนเองที่เราได้ร่วมกันบริจาคตามกำลังทรัพย์ศรัทธาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตถุที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่การทำบุญด้วยวัตถุนี่มันเห็นได้ง่ายผลมันก็คือความสุขใจส่วนการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมการทำบุญด้วยการรักษาศีลตรงนี้แม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ความสุขมันก็เกิดแล้วตั้งแต่เรานั้นได้กระทำนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใดเป็นคนชอบให้เป็นคนชอบเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนไม่ตรณีที่เหนียวหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญมักจะเห็นทันตาโบราณท่านกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกเนี่ยพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นเนี่ยคือบุญญาติโยมบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่ได้กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่นายก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะโยมนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวเราไปยังภพอื่นได้เป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นควรที่จะตระหนักแล้วก็ใส่ใจเราอย่าไปกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวญาติโยมบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องแสวงหาที่พึ่งพึ่งตนพึ่งคนพึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะนี้เราก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งบางทีบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์ในญาติโยมไม่รู้จะปรึกษาใครหันหน้าไปหาใครเขาก็มีทุกข์พอๆกันกับเรานี่แหละนะทำยังไงนะจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้พอที่จะอยู่กับเขาได้ถึงไม่สุขสบายอะไรมากมายแต่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้มีความสุขตามอัตภาพก็คือฟังเทศฟังธรรมนี่แหละญาติโยมเนี่ยโดยเฉพาะในการฟังธรรมะในยามค่ำคืนเนี่ยไม่มีใครเขารู้อะไรกับเราเราก็ฟังเทศฟังธรรมเสริมบุญบารมีให้เกิดมีแก่ตนนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความดีเฉพาะตนเป็นการสร้างความดีที่มีเลือกที่ไม่เลือกเวลาแม้ห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยญาติโยมก็ยังฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ทำดีต่อไปนะโยมนะเราจะได้มีที่พึ่งอันเกษมส่วนที่พึ่งในปัจจุบันชาติแล้วก็ที่พึ่งในสัมปรายภพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของศิลปะนี่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เช่นเดียวกันนะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความสามารถ
ในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะทั้งหลายที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีพในโอกาสต่อไปมาพูดถึงศิลปะนั้นนะญาติโยมศิลปะของการเป็นบรรพชิตแล้วก็ศิลปะของคฤหัสถ์ของญาติของโยมเนี่ยยอมที่จะมีแตกต่างกันในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องมีศิลปะในการครองชีพให้มันเหมาะสมกับสถานภาพของตนว่าเราเป็นอะไรเป็นใครอย่างไรควรที่จะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าศิลปะของบรรพชิตก็หมายถึงความฉลาดในกิจจานุกิจเช่นว่าการตัดจีวรการเย็บจีวรย้อมจีวรฉลาดในอุปชาวัดในอัจฉริยวัดการปฏิสันถานการนวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การปฏิสังขรณ์เสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นที่รื่นรมปัดกวาดลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์ให้มีความสะอาดสวยงามวางผังตั้งแปลนวัดที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือศิลปะในการจัดการวัดตามหน้าที่ของตนส่วนศิลปะของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่สำคัญญาติโยมมีมากมายเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนช่างประดับมุกช่างเครื่องเขินเครื่องถมช่างเจรไนเพชรพลอยช่างจักสานช่างเย็บปักถักร้อยช่างถักทอแล้วก็วรรณคดีเป็นต้นที่บุคคลเนี่ยทำด้วยฝีมือก็ถือว่าเป็นศิลปะกันทั้งนั้นในญาติโยมอันว่าน้ำมือของคนเรานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของน้ำหนักอย่างหนึ่งใน4อย่างก็คือน้ำมือน้ำคำน้ำใจแล้วก็น้ำที่เที่ยงว่างั้นเถอะคนมีน้ำมือคือคนที่มีความรู้นำความรู้มาปรับปรุงตนเองมีนิสัยริเริ่มที่จะบุกเบิกถือการงานเป็นชีวิตชีวิตเป็นงานทำงานเพื่องานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการศิลปะทั้งสองอย่างนั้นในญาติโยมเมื่อจะกล่าวให้สั้นก็รวมลงในช่างทำช่างพูดแล้วก็ช่างคิดหรือทำเป็นพูดเป็นแล้วก็คิดเป็นนั่นเองญาติโยมช่างทำเนี่ยคืออะไรช่างทำก็คือผู้ฉลาดด้วยฝีมือทำจนชำนิชำนาญหรือทำจนปรากฏผลผลิตผลหรือทำเป็นจนปรากฏผลผลิตแพร่หลายเช่นงานแกะสลักงานบานประตูหน้าต่างงานประดับมุกงานเขินงานเครื่องถมลายยกดอกผ้าลายมัดหมี่ภาพวาดเขียนเป็นลายลงรักปิดทองลายลงลายทองรดน้ำพระพุทธรูปที่แกะสลักแล้วก็รูปปั้นดินเผาต่างๆเป็นต้นล้วนแต่เป็นผลผลิตมาจากช่างทำกันทั้งนั้นในญาติโยมต่อมาช่างพูดในญาติโยมคือคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดพูดพูดแบบมีเหตุมีผลพูดคำที่มีเนื้อหาสาระหรือพูดเป็นพูดถูกธรรมะพูดถูกวินัยพูดชวนให้น่ารักพูดคำจริงพูดถูกกาลเทศะพูดไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์มีน้ำหนักมีน้ำคำแล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาประกอบด้วยลักษณะก็คือพูดถูกหลักวิชาสามารถที่จะใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวและชำนาญพูดให้ชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่พาให้จับสัตราวุธไม่ยั่วให้หมองหมางไม่ย้าวให้แก่งแย่งไม่ยั่วให้ทะเลาะกันผู้รู้ท่านสรรเสริญตรงนี้แหละญาติโยมแม้วรรณคดีเนี่ยอันเป็นคำร้อยกรองเช่นโคลงร่ายกาบฉันแล้วก็กลอนรวมถึงบทละครนิราศสุภาษิตแล้วก็คำเทศก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งนักกวีหรือว่านักเขียนท่านได้แต่งขึ้นเป็นคำกลอนแล้วก็นำมาสอนสั่งทั้งในทางคดีโลกแล้วก็คดีธรรมจารีตวัฒนธรรมประเพณีต่างต่อมาช่างคิดในญาติโยมความคิดเป็นอาการของจิตธรรมดาจิตของคนเรานั้นในญาติโยมมีหน้าที่อยู่4อย่างคือเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณรู้อารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยญาติโยมพิจารณาถึงสังขารก็แล้วกันว่าคิดอารมณ์ความจริงนี่เป็นอย่างไรจิตนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งเหลือที่จะห้ามยากที่จะรักษามีปกติคิดไปตามความใคร่คิดไปตามความต้องการคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบประสบได้ทั้งสมบัติแล้วก็วิบัติส่วนความคิดที่มีสติควบคุมแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำกับนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีมีเหตุมีผล
คิดถึงตนคิดถึงผู้อื่นคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดเนี่ยย่อมเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อคิดอ่านให้ท่วนทั่วแล้วจึงค่อยทำจึงค่อยพูดตามธรรมดานั้นญาติโยมบุคคลเนี่ยถึงแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถปราดเปรื่องมีความคิดเฉียบแหลมแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมากแต่ถ้าหากว่าขาดสติกำกับแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้เท่าที่ควรเพราะคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมหลงขาดสติมากก็ยากที่จะทำงานได้กลายเป็นคนเสียสติไปคนที่เสียสติแล้วเนี่ยการที่ทำคำที่พูดก็ย่อมที่จะเสียหายผู้คนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่อยากที่จะคบหาสมาคมด้วยเลยไม่นิยมยกย่องเชื่อถือไว้วางใจแต่เมื่อมามีสติกำกับตัวมารู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้แล้วก็รู้สึกสำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดไม่ประมาทเลินเล่อเผลอตัวกล่าวคือไม่ปล่อยใจให้คิดไปตามความต้องการอย่างเนี้ยชื่อว่าช่างคิดความจริงนั้นน่ะญาติโยมช่างทำแล้วก็ช่างพูดทั้งสองอย่างเนี้ยต้องอาศัยช่างคิดเพราะเมื่อคิดดีแล้วการกระทำการพูดก็ดีด้วยแต่ถ้าทำก่อนคิดพูดก่อนคิดจะจัดว่าเป็นกิจที่ไม่ชอบเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยเป็นความคิดที่ไม่มีศิลปะศิลปะถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือการแสดงการแสดงทางกายเรียกว่าการทำการแสดงทางวาจาก็เรียกว่าการพูดการแสดงทางใจก็เรียกว่าการคิดศิลปะจะหมายถึงคำว่าช่างก็คือจะไม่ผิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าศิลปะก็คืออันได้แก่ช่างทำช่างพูดช่างคิดการทำการพูดการคิดก็คือการแสดงนั่นเองเราท่านทั้งหลายที่มีศิลปะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการอบรมฝึกหัดจนชำนิชำนาญจึงได้นามว่าเป็นช่างนะเราทุกคนก็เข้าใจในส่วนนี้ทีนี้การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ลำบากไม่ยากไม่จนนอกจากการที่เรามีวิชามีความรู้มีศิลปะแล้วคุณธรรมในทางศาสนาประโยชน์ในชาตินี้ย่อมเป็นอุปการะในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้อุ่นหนาฝาคั่งตั้งหลักปักฐานให้มั่นคงได้เช่นเดียวกันซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ในปัจจุบันที่คนเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไว้อยู่4ประการญาติโยม1อุทานสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของตนเน้นให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างอากูลไม่ผลัดวันประกันพรุ่งต่อมาคือมีอรักสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการรักษาคือรู้จักถนอมรักษาทรัพย์ที่หามาได้รู้จักเก็บงำรู้จักบูรณะรู้จักทำให้เกิดดอกออกผลรู้จักคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยแล้วก็เอาธุระภาระหน้าที่รักษาหน้าที่การงานของตนนั้นเนี่ยไม่ให้เสื่อมญาติโยมประการต่อมากัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนที่ดีงามคือเพื่อนที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อนคอยตักเตือนให้สติแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเพื่อนที่มีความรักใคร่จริงจังตรงนี้เราควรที่จะมีต่อมาก็คือสมชีวิตาก็สำคัญญาติโยมเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันก็คือเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือที่เราหามาได้รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินครองชีวิตไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีมีเกินใช้ได้เกินเสียแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามเนี่ยญาติโยมก็จะทำให้เรานี่ลำบากซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอาชีพที่ไม่เหมาะไม่สมมากมายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ขอให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นก็มากมายเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าการค้าขายยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นสิ่งที่ควรที่จะห่างไกลไม่จัดว่าเป็นสมชีวิตาเราท่านทั้งหลายควรที่จะทำมาหากินในทางที่สร้างสรรค์นะแม้ว่าจะรวยช้าไม่เป็นไรขอให้เราได้มาโดยสุจริตขอให้เราได้มาด้วยความภาคภูมิใจอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาเรียกว่าขยันในการทำมาหากินรู้จักเก็บรักษาคบเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะมีควรที่จะเข้าถึงส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าเราต้องการความสุขในภพภูมิต่อไปเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วน่ะญาติโยมต้องตายตายแล้วก็เกิดจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์
บรรลุอรหันต์เมื่อไรเราจะไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีโลภโกรธหลงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกำลังกรรมตามกำลังบุญที่เรานั้นได้กระทำทีนี้ประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นญาติโยมศรัทธาสัมปทาเราจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นย่อมเป็นของผู้กระทำและเชื่อว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณจริงเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมจริงพระธรรมเป็นสัจธรรมแท้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมได้ถูกต้องเนี่ยเหล่านี้เราควรที่จะเชื่อเราควรที่จะมีศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลคือมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเราทุกคนนั้นควรที่จะมีศีลศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดจาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยจาคะคือยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยออกไปเพื่อแผ่เจือจานผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เช่นเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยคนป่วยให้หายโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเกื้อกูลชาติตลอดถึงอุปถัมภ์ศาสนาเราทุกคนนั้นควรที่จะมีจาคะสัมปทาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนำให้เราได้มีสุคติในสัมปรายภพต่อมาคือปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญาญาติโยมมีปรีชาฉลาดหลักแหลมมีสติครองตนให้เกิดความเฉลียวรู้จักเหตุแห่งความสุขและก็เหตุแห่งความทุกข์เลือกเฟ้นทำแต่ส่วนที่ดีหลีกหนีส่วนที่ชั่วเสียหายนี่เรียกว่าเรารู้จักสร้างประโยชน์ให้เกิดมีในภายภาคหน้านั้นญาติโยมสาธุชนอดีตจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอนาคตมันจะมีสุขมันจะทุกข์อย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันกันทั้งนั้นคุณธรรมหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ถึงปัจจุบันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็ดีเหมือนกันเหมือนกับคนที่แสวงหาที่พึ่งเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรตนเองก็พึ่งตนเองได้พึ่งคนอื่นเขาก็ให้พึ่งธรรมะเราก็พึ่งภาษะธรรมะเราก็พึ่งได้เพราะอะไรโยมเพราะเรามีความเข้าใจเรามีศิลปะในการที่จะครองตนครองคนแล้วก็ครองงานกันต่อไปนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยดังที่พระผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่าเราอยู่ร่วมกันจะต้องมีเมตตาเมื่อคนเรามีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเรามีศิลปะในการดำรงชีวิตตลอดทั้งเราสร้างประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็สร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าเราอยู่ดีมีสุขแล้วเราก็อย่าลืมสังคมกันและกันญาติโยมโลโกปฐัมภิกาเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเมตตาตรงนี้แหละที่พระพุทธมนุนรายการได้เน้นให้ญาติโยมเนี่ยได้มีกันแต่เราก็อย่าไปยึดติดเฉพาะแต่คำแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอย่างเดียวเราควรที่จะแสดงออกถึงการกระทำด้วยเมตตาคือความรักและก็ความเอ็นดูความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้มีความสุขด้วยหรือความรักอันไม่เจือด้วยราคะเป็นไปในลักษณะที่ปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อมนุษย์สัตว์ทั่วหน้าเลยทีเดียวมาในแง่ไมตรีคือมีความเป็นเพื่อนหรือมีความเป็นมิตรเช่นมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรักมิตรจิตมิตรใจถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับหลักบาลีที่ว่ามาตามิตรังสเกคะเรมารดาจัดว่าเป็นมิตรประจำบ้านนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไมตรีมิตรแล้วก็เมตตาเกิดมาแต่มูลศัพท์อันเดียวกันเมตตานั้นความหมายสั้นๆก็คือความรักความหวังดีความปรารถนาดีมีไมตรีหมายถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเฟื่อฝ่ายใจแจกอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมาะกับคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งหมายความว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวญาติโยมความจริงนั้นเนี่ยธรรมชาติคือน้ำเนี่ยญาติโยมทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีใบมีร่มมีดอกมีผลมีชีวิตหากขาดน้ำก็ขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจของบุคคลก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีน้ำใจไมตรีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นจัดเป็นคุณก็คือความรักความนับถือของคนในบ้านแล้วก็นอกบ้านเป็นประการป้องกันอันตรายอันล้ำเลิศแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งบริวารชนคนช่วยเหลือเมื่อแล้งน้ำใจก็เหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำบริวารก็ไม่มาแม้มาก็จะพากันหนีแล้วก็มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปคงอยู่เฉพาะตัว
พราะมีแต่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่แรงน้ำใจไม่มีไมตรีจิตคิดเมตตานั่นเองญาติโยมอันว่าไมตรีความมีเมตตาในส่วนนี้เป็นตัวผลส่วนตัวเหตุที่จะให้เกิดไมตรีเมตตานั้นเนี่ยมีมากมายหลายประการหลายประเภทญาติโยมแต่ที่สำคัญนั้นก็คือสังขารวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์4ประการด้วยกันประการที่1นั้นคือทานประการที่2นั้นคือปิยวาจาประการที่3อัตถจริยาแล้วก็ประการที่4ก็คือสมานัตตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทานในที่นี้หมายถึงการให้ปันหรือการแบ่งปันกล่าวสั้นก็คือการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจำต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยผู้น้อยก็คอยสนองคุณผู้ใหญ่ตามกำลังผู้มั่งคั่งก็ต้องเกื้อกูลผู้ขัดสนแม้คนผู้ขัดสนก็จำต้องสนองคุณตามโอกาสจะขาดทานการให้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกญาติโยมทานจะต้องมีไว้เพื่อสมานน้ำใจให้มันสนิทปิดช่องว่างระหว่างกันเป็นบ่วงคล้องน้ำจิตน้ำใจให้คนเราอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีปิยวาจาให้คำพูดที่ดูดดื่มจับใจคือให้วาจาที่อ่อนหวานทำให้ผู้พูดเนี่ยเป็นที่รักของผู้ฟังยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ฟังไว้ได้ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการพูดแล้วก็การปฏิสันถานพูดคำทักทายทำตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้น้อยหรือเข้าใจพูดชักนำทำให้ผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความรักดีแล้วก็เต็มใจได้ในคำพูดของท่านสุนทรผู้ที่ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายญาติโยมนี่เรียกว่าปิยวาจาประการต่อมาก็คืออัตถจริยาให้การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของกันและกันกล่าวให้สั้นก็คือช่วยทำประโยชน์เพื่อให้ไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้อย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทำเพื่อลูกเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ตั้งครอบครัวเคหสถานบ้านเรือนมิตรสหายขวนขวายในธุรกิจของกันและกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังใจบ้างนะด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างด้วยกำลังบริวารบ้างให้สมกับพระบาลีที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาสหายทั้งหลายช่วยให้เกิดสุขในเมื่อเกิดมีธุระนอกจากนั้นญาติโยมก็แนะนำกันและกันในทางธรรมะโน้มน้าวหมู่คณะให้เป็นสหายในการบุญการกุศลและรู้จักมักคุ้นเป็นมิตรสหายสนิทสนมกันสืบต่อไปและอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมที่เราจะพึงมีนั่นก็คือสมานัตตาให้มีความเป็นคนที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็ได้แก่ความนอบน้อมความนับถือแล้วก็ขนบธรรมเนียมไม่ถือตัวไม่หลงตัวไม่ลืมตัวหากแต่หมายถึงการวางตัวเหมาะสมคือเหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่เหตุการณ์และก็เหมาะสมแก่เวลาบุคคลที่วางตัวให้เหมาะสมนั้นน่ะญาติโยมเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาโดยแท้ไม่ขาดและก็ไม่เกินในระหว่างตนกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นมิตรกับมิตรสนิทสนมกันมาอย่างไรไม่ทำใจกระด้างกระเดือง

ประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านและก็ความเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องราชสีห์เนรคุณนกหัวขวานสาธุชนทั้งหลายป่าหิมพานต์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์นานาชนิดจึงพากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนกหัวขวานตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ข้างๆก็มีถ้ำของราชสีห์ที่อยู่กลางป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งญาติโยมราชสีห์กินเนื้อสัตว์เพลินๆอยู่กระดูกเข้าไปติดคอเอาออกเองไม่ได้กลืนก็ไม่ลงนะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเหลือที่จะทนได้นะจึงขอร้องนกหัวขวานว่าเพื่อนเอ้ยช่วยข้าทีเถอะกระดูกมันเข้าไปในติดกระดูกมันเข้าไปติดคอข้าเจ็บปวดรวดร้าวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเถอะแล้วข้าจะจดจำพระคุณของเจ้าไปจนถึงวันตายเลยทีเดียวนกหัวขวานเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวราชสีห์จะกินจึงกล่าวขึ้นว่าคิดอยากจะช่วยเหลือท่านอยู่เหมือนกันแต่กลัวท่านจะกัดเอาเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าช้าอยู่เลยรีบช่วยชีวิตข้าเถอะราชสีห์นั้นเนี่ยขอร้องนกหัวขวานรีรออยู่พักหนึ่งญาติโยมในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือราชสีห์แต่การที่จะช่วยเหลือเนี่ยต้องคิดหาวิธีการที่จะช่วยได้และต้องปลอดภัยด้วยแต่หากว่าช่วยแล้วไม่ปลอดภัยก็จะยังไม่ช่วยว่างั้นเถอะนกหัวขวานสั่งให้ราชสีห์เนี่ยนอนตะแคงแล้วก็หาไม้แข็งค้ำปากไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแคะกระดูกออกขับกระดูกออกมาแล้วก็เอาไม้ค้ำเนี่ยออกจากปากราชสีห์แล้วก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ทันทีไม่ให้ราชสีห์นั้นมีโอกาสงับได้ทันสาธุชนทั้งหลายราชสีห์หายเจ็บปวดเป็นปลิดทิ้งต่อมาวันหนึ่งราชสีห์ไล่จับควายป่าได้ลากเอาไปกินที่ลับๆนกหัวขวานบินผ่านไปเห็นเข้าจึงแกล้งพูดขออาหารว่าท่านราชสีห์ข้าขอแสดงความเคารพนบนอบต่อท่านผู้เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ท่านมีอาหารเหลือเฟือกินอย่างไรก็ไม่มีวันหมดข้าจะขอสักเล็กน้อยจะได้ไหมราชสีห์ตอบแบบห้วนๆว่าไม่ได้ไม่ได้นกหัวขวานเท้าความถึงบุญคุณในครั้งก่อนว่าที่จริงข้าก็เคยช่วยเหลือท่านมาครั้งหนึ่งจะขอเนื้อตอบแทนบ้างไม่ได้เชียวหรือราชสีห์โมโหร้องขู่ว่าเออนี่เองบังอาจทวงบุญคุณข้าหรือเองจำเอาไว้ให้ดีนะที่เองเข้าไปในป่าข้าแล้วข้าไม่ทำร้ายเองเนี่ยมันก็บุญคุณมากโขอยู่แล้วข้ายังไม่คิดอะไรเลยนกหัวขวานฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดออกมาได้อย่างไรท่านไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นที่เขาทำประโยชน์ให้ยังกลับมาเนรคุณด่าว่าติเตียนเขาอีกราชสีห์พันอย่างท่านคบไม่ได้ไม่ควรคบมีแต่จะต้องหนีไปห่างไกลแสนไกลนั่นแหละจึงจะดีกล่าวดังนั้นแล้วนกหัวขวานก็บินหนีไปไม่สนใจราชสีห์ตัวนั้นอีกเลยนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าทำคุณแก่คนพาลสันดานซามมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้คบคนพาลพึงหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกลเลยทีเดียวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่

101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพระราชบดีแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นที่เวลาครบถ้วนชาติจากนั้นรับรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการหน้าต่างชีวิตต่อด้วยรายการศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการห่วงใยเป็นสุขสู่คนพิเศษต่อด้วยรายการ 101.5 คุยจ้อกับกต.บุรีรัมย์เวลา 12:00 น

ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นติดตามรายการด้วยที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคบประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเซหน้าเซหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ก็พระท่านเทศน์เรื่องอะไรก็เทศน์ในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์นะจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
ความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาท

่อเห็นไผลูกสลายเริ่มคนงานพ่อแม่กอดผู้หาเลี้ยงลูกโซคนละหมดเอียงได้เป็นค

นรชาติวังวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกามีพ่อรักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาหวังให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนเป็นคนดีอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะฮะชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงว่ากันอย่างนั้นนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของเรานะฮะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับพี่น้องคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกเหล่าทุกอาชีพนะฮะทุกชนชั้นว่างั้นเถอะเนาะอ้าวไม่ว่าคนรวยคนจนก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะลำเข้ารายการนะฮะเป็นการลำล่องนะฮะของคุณปอฉลาดน้อยนกเขาขันนะฮะลำเฮ็ดบุญให้พ่อแม่ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลทำบุญข้าวประดับดินนะเดือน9ไปปลายเดือนเนี่ยเป็นเทศกาลทำบุญข้าวประดับดินนะเพราะว่าวันขึ้น15ค่ําเดือน9ถึงแรม15ค่ําเดือน10ช่วงนี้ท่านยมบาลจะปล่อยดวงวิญญาณญาติพี่น้องเราจากอบายภูมินะมาขอรับส่วนกุศลจากพี่น้องที่เป็นมนุษย์โลกว่างั้นเถอะเนาะเอาใช้เวลาช่วงนี้45-46วันนะตั้งแต่ขึ้น15ค่ำเดือน9ถึงแรม15ค่ำเดือน10นะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องได้รับทราบเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดวงวิญญาณญาติพี่น้องเรามาขอส่วนบุญแล้วนะฮะรำลึกถึงท่านบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านนั้นละสังขารไปแล้วนะไปเกิดในอบายภูมินะแล้วก็หิวโหยนะลูกหลานไม่ทำบุญไปให้กินก็ไม่ได้กินอะไรประมาณนี้นะฮะก็ฝากทำบุญช่วงทำบุญข้าวประดับดินนะฮะทำบุญข้าวประดับดินวันสุดท้ายก็นี่แหละวันแรม14ค่ำเดือน9นี่แหละนะเอาไปทำบุญกันเด้ออีก2วันก็จะเป็นวันพระนะฮะแรม8ค่ำเดือน9นะฮะก็ไปทำบุญกันนะฮะอุทิศให้ญาติพี่น้องของเราโดยเฉพาะพ่อแม่บุพการีของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยทุกท่านทุกคนนะครับยังมีกลอนลำอีกสักกลอนหนึ่งคุณสินชัยน้อยภูมาลาลำล่องบุญคุณพ่อแม่อ่ะไปฟังกันช่วงนี้เลยเชิญรับฟังครับ

ษณะของคนดี2ประการนะฮะทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นคนรู้จักบุญคุณท่านนะกตัญญูตอบแทนบุพการีตอบแทนบุญคุณท่านนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของคนดีนะเพราะนั้นในช่วงเทศกาลก็เรียกว่าบุญข้าวประดับดินในเดือน9นี้นะก็เชิญชวนพี่น้องไปทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะหรือว่าญาติของเราก็ไปทำบุญกันนะครับสิ้นสุดภายในแรม14ค่ำเดือน9นี่แหละเป็นบุญข้าวประดับดินนะครับครับวันนี้ก็มีมิตรรักแฟนรายการขอเพลงกันเข้ามา2ท่านนะฮะคุณเปาบุญจิ้นนะฮะขอเพลงทูลทองใจแก่งสะพือนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณยายมวลวิภานะขอเพลงของทูลทองใจเช่นกันนะฮะรังรักในจินตนาการไปฟังช่วงนี้2เพลงติดต่อกันเชิญรับฟังครับ

รับทราบการทำบุญข้าวประดับดินในปลายเดือน9จนกระทั่งถึงแรม14ค่ำเดือน9นะทำบุญข้าวประดับดินกันเด้อพี่น้องอุทิศให้บุพการีของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะอยู่ในถิ่นที่ลำบากนะฮะไม่มีอะไรจะกินมาขอส่วนบุญก็เอาไปทำบุญทำทานให้ท่านด้วยทำบุญผ่านพระสงฆ์นี่บุญก็จะได้ถึงเราเปตชนเหล่านั้นได้นะฮะโดยสะดวกว่างั้นเถอะเนาะพี่น้องคุณผู้ฟังวันนี้เวลาในรายการหมดลงอีกแล้วนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังทั้งทีต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่นะฮะวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
5: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัตน์ก็มารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อม สั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยคนประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนะคะมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8กันยายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะคะตลอดช่วงเลยแล้วก็จะมีฝนตกหนักในหนักในบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากเนี่ยก็คือในช่วงวันที่4ถึง8กันยายนค่ะคุณผู้ฟังส่วนบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละประมาณ 50-60 ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนิดๆหน่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะในบางพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะหนักมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างจะเจอพื้นที่ไหนบ้างนะคะในส่วนของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีนะคะเมื่อวานไม่มีทำท่าเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่อำเภออื่นๆเป็นอย่างไรนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ดีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าพากันเป็นหวัดนะในสถานีเนี่ยเป็นหวัดกันแล้วก็รู้สึกว่าจะหลายคนนะจะเริ่มเป็นกันหลายคนเลยนะคะนี่ก็เหมือนจะเป็นกับเขาแหละเพราะว่ารู้สึกเช้ามาวันนี้เนี่ยเสียงจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังเหมือนจะเป็นหวัดเหมือนกันเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิด-19 ก็เริ่มที่จะระบาดกันอีกแล้วไม่ใช่ระบาดสิมันเป็นการแพร่กระจายเชื้อกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นในลักษณะที่เป็นหนักมากนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับวัคซีนกันมาแล้วเนาะแล้วก็เห็นว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเหมือนเราเป็นไข้หวัดปกติทั่วไปด้วยและปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่กับโควิด-19 แบบว่าเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วนะคะบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทานยาหาหมอปกติเราไม่ได้มีการตรวจโควิดอย่างไรนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อไปเนี่ยก็อาจจะมันง่ายขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ป้องกันตัวเองมากเหมือนแต่ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะคะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างแล้วฟังอยู่พื้นที่ไหนเนาะมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ทักทายพี่อภิรักษ์แสงหิรันนะคะเราฟังจากหอกระจายข่าวบ้านขวาวหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองนะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี 2569/2570 นะคะตามพิกัดที่ตั้งแปลงแล้วก็ปรับปรุงขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่นะคะเขาร่วมประชุมประชาคมเพื่อที่จะตรวจสอบรับรองความถูกต้องของท่านนะคะตามพิกัดที่ตั้งแปลงของแต่ละหมู่นะคะส่วนจะทำประชาคมวันไหนนะคะให้ท่านติดต่อสอบถามได้ทางผู้นำนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะก็เชิญชวนเนาะสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามนะคะกับทางผู้นำได้นะคะทักทายไปยังพี่ประคองสุข
ข่าวเปิดหอกระจายข่าวอีกเช่นเคยนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะทักทายพี่ยินยุงประโคนจากพระพลาชัยค่ะพี่เหมือนสุขล้อมพี่สุเถียรทองคำนะคะจากทางอำเภอนางรองบอกว่าออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการไปด้วยนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะปริมหันชนะนะคะพี่วนากฎมัชชาด้วยเช้าวันนี้รับฟังอยู่ที่ชอบประกาศนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างสีค่ะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าวันนี้เราฟังอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังยังรอฝนอยู่เหมือนเดิมนะคะทักทายพี่ใหญ่วัยวัยค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่สำเริงนะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณแม่บอกว่าอากาศเย็นสบายดีเนาะแม่ก็กำลังจะไปวัดป่าชัยมงคลเช่นเคยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม่นะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณให้เจนดีเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีด้วยนะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำค่ะจากสามแวงห้วยราชพี่ทับประภูชกังนะคะคุณต้นน้ำปรมินนิรโสด้วยนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะที่ไหนมีข่าวที่นั่นมีการพัฒนานะจ๊ะนะพี่สกุลเจียวรำนะจากทางสาวแวงห้วยราชนะคะทักทายพี่สนานอช่วยรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะภาคพื้นบ้านเราทำนาเนี่ยต้องรอน้ำฝนเนาะถ้าฝนไม่ตกก็ประสบภัยแล้งข้าวกล้าก็เสียหายนะคะปีนี้ฝนตกปล่อยๆมาบ่อยๆก็เลยได้ข้าวดีไม่เหมือนภาคกลางนะคะก็มีแหล่งน้ำระบายถ้าให้ชาวนาเนี่ยก็ได้มีน้ำทำนาเนาะถ้าเขากลัวก็คือฝนตกนะคะเพราะว่าเขากลัวน้ำท่วมใช่ไหมตามกรุงเทพเนี่ยถ้าฝนตกมาเขากลัวน้ำท่วมแต่ถ้าหากว่าตกบ้านเราเนี่ยโอ้โหอยากได้นะอยากจะได้น้ำฝนนะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีด้วยนะคะสวัสดีอำเช้าช่วงนี้ตำบลหนองทรายอำเภอนางรองยังแห้งแล้งเหมือนเดิมนะคะพี่วนากฎมาเช้าบอกว่ายังรอฝนเช่นเดียวกันนะคะที่ชอบประกาศคุณแม่บุญเรียนบอกว่าแม่เป็นมาแต่ต้นเดือนสิงหายังเพลียๆอยู่นะคะยังไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่เนาะเนี่ยวันนี้เนี่ยเสียงไม่ดีเลยนะคะรู้สึกเสียงแบบเหมือนคนเป็นหวัดเลยนะคะต้องขออภัยเนาะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเช้าๆนะคะทักทายคุณป้าวันทาวสำนันใจนะคะสวัสดียามเช้านะคะป้าวันทาวฟังอยู่ที่วัดอินทรวนารามเหมือนเดิมนะคะทักทายพี่สุรจักสุริยาค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สำเรียงนะคะสวัสดียามเช้าจากทางอำเภอนางรองนะคะทักทายกำนันนิสาดสิริสำราญนะคะกำนันนิสาดเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะข้อความหายอีกแล้วกำนันนิสาดนะข้อความชอบหายอ่ะของกำนันนิสาดนะเดี๋ยวดูก่อนนะนี่เจอแล้วกำนันนิสาดสวัสดียามเช้านะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องได้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แจ้งไปยังพี่น้องทุกท่านเลยนะคะวันเสาร์นี้เชิญชวนไปร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์สามเณรที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นวัดที่5ดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนร่วมทำบุญร่วมกันนะคะจากกำนันนิสาดสิริสำราญนะคะทักทายไปยังดูก่อนนะดูก่อนนะถึงท่านใดแล้วทักทายไปยังพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นฟ้าครึ้มๆเมื่อวานนี้มีเรื่องตื่นเต้นตกใจใช่ไหมคะที่ตึกทำการเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดสั่นสะเทือนเป็นเวลา5วินาทีนะคะทำให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งออกจากตึกด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นรอฟังข่าวนะเช้านี้โอเคค่ะพี่สวัสดีเดี๋ยวเรามีเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะทักทายจันกิติสาววงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่กอบนิวรรำค่ะพี่เฉลิมพรฉิมมาลีด้วยนะคะพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยทำไมนามสกุลเหมือนกันเลยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่สุทาสินีค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาเช้านี้นะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะในหลายๆพื้นที่เลยนะคะดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะบางข้อความอาจจะหายไปบ้างต้องขออภัยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอาจจะมาบ้างหายบ้างเนาะพี่
กำนันนิสสัตทักไปแล้วเนาะอ่ะขอบคุณค่ะการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเช้านี้นะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องประเด็นใหญ่นะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ตื่นตาตื่นใจกันเมื่อวานนี้เนี่ยตกอกตกใจกันไปนะคะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้อย่างที่พี่สวจนีบอกไปนะคะเรื่องเด่นเรื่องดังนะเราต้องนำมาพูดคุยสักหน่อยนะคะทักทายพี่ประยงจันทนามด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะฝนไม่ตกเลยเนาะที่ตำบลแสลงพันนะคะทางแสลงพันเนาะพี่ผู้ใหญ่สุทาสินีเนี่ยจากทางหมู่6ตำบลหนองบัวโคกลำไปมาดนะคะทางลำไปมาดเปิดหอกระจายข่าวหลายหมู่บ้านอยู่เนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูจากทางส่วนกลางกันก่อนคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของกรมการปกครองสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องนะคะกับพี่น้องเรามากๆเลยนะคะก็เลยต้องนำมาพูดคุยเป็นเรื่องแรกเลยในวันนี้นะคะซึ่งทางกรมการปกครองค่ะได้ขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเลยเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินะคะแม้ว่าในเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็ต้องนำมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้ทราบนะคะในเรื่องของนโยบายหรือว่ามาตรการต่างๆจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2569จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้มีการจัดทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยแล้วก็ข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเล็กที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งทางกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอแล้วก็สำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบระบบสำรวจครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะนะคะได้แก่1ก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนกฎหมายทะเบียนราษฎร์นะคะแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำนะคะ2ก็คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลแล้วก็นายกเมืองพัทยาจะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบแล้วก็สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนจากนั้นเนี่ยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนทั้งนี้นะคะกรมการปกครองได้กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569ค่ะพร้อมกับทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันนะคะในทะเบียนอำเภอนะคะแล้วก็ทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำชับแล้วก็ติดตามการสำรวจพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายน2569แล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปสำหรับในทะเบียนจังหวัดนะคะมีหน้าที่เร่งรัดกำกับแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาพร้อมกับนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อที่จะใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดค่ะซึ่งอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวนะคะว่าการเร่งสำรวจ
ครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการปกครองในการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงพร้อมกับสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ของฝ่ายปกครองในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกับย้ำนะคะทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบเวลาเพื่อที่จะให้ทุกครัวเรือนมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งก็สำหรับพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะก็ขอให้ทางด้านของนายทะเบียนนะคะหรือว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะมาดูเรื่องพลังงานกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามสถานการณ์น้ำมันราคาน้ำมันโลกพุ่งค่ะคุณผู้ฟังหลังสหรัฐอิหร่านเนี่ยปะทะกันรอบใหม่พร้อมรณรงค์ประชาชนใช้ E20 เป็นทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้มีในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนเรามาใช้น้ำมัน E20 นะคะซึ่งนายวีระพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูค่ะโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะคุณผู้ฟังได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกในปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยโดยน้ำมันดิบแบรนด์ WTI นะคะและดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้นะคะในถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทนะคะแต่รัฐบาลก็ยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้นะคะได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สซอง H91 ถึง5บาทต่อลิตรค่ะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะให้ผู้ที่ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเราก็มีเพิ่มขึ้นบ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันนะคะพาไปดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังคะที่ชลบุรีค่ะคึกคักมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวสารกันและหลายๆท่านก็คงจะหอบเสื้อผ้าไปเที่ยวพัทยากันแล้วก็มีนะคะคุณผู้ฟังคะชลบุรีคึกคักมากค่ะเรือ USS อัมบราฮัมลินคอนนะคะพร้อมกับกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,000 นายถึงเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังแล้วค่ะแล้วก็มีกำหนดเข้าเทียบท่า CEO ของบริษัทนะคะแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดในเวลาประมาณ 9:30 นาทีซึ่งเรือ USS อัมบราฮัมลินคอนนะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลและการสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้อยู่ภายใต้การประสานงานด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,000 นายมีกำหนดทยอยขึ้นฝั่งนะคะก่อนเดินทางเข้าที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาโดยคาดว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักให้กับสถานประกอบการร้านอาหารนะคะแหล่งท่อง
เที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการทั้งในพื้นที่นะคะแล้วก็ใกล้เคียงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลเพื่อให้การเข้าเทียบท่าแล้วก็การขึ้นฝั่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการเดินทางเดือนครั้งนี้เนี่ยนะว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่สร้างความสนใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังแล้วก็เมืองพัทยารวมถึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งในด้านของความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้เยอะมากคุณผู้ฟังทำคอนเทนต์แบบว่าหอบเสื้อผ้าไปพัทยานะคะลาลูกลาสามีไปนะคะหรือว่าในเรื่องของมันเป็นคลิปที่เห็นแล้วมันก็ขำกันดีอ่ะนะคะก็ลอกเลียนแบบกันนะคะก็สร้างบรรยากาศนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศได้ความสนใจมากๆเลยในการนำเสนอข่าวนี้นะคะก็พี่น้องเรานะคะก็อาจจะมาไม่ถึงบุรีรัมย์หรอกเนาะเพราะว่าเขาแถวอยู่แถวพัทยาชลบุรีเนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรบ้านเราจะเห็นพี่ๆชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยกันแล้วกันนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะมีข่าวใหญ่นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวสารกันนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็มีข่าวให้ตื่นตาตื่นใจนะคะในเรื่องของทางสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะพบแรงสั่นสะเทือนภายในอาคารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนาะก็เดินทางไม่ใช่สิเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยก็วิ่งลงมาวิ่งหนีตายลงมาอยู่ด้านล่างกันหมดนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางปภ.ทางโยธาธิการนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการไปตรวจสอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะหลังที่มีการพบแรงสั่นสะเทือนภายในอาคารค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 14:50 น.ซึ่งทางสำนักงานทางด้านของท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางโยธาธิการและผังเมืองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กันซึ่งทางด้านของสำนักงานปภ.จังหวัดนะคะได้มีการได้รับแจ้งจากนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ค่ะได้แจ้งว่าตนและก็บุคลากรในสำนักงานเทศบาลนครเนี่ยได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ถนนรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์บริเวณชั้น 3-5 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตสูง5ชั้นจึงได้อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งบุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงานตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปรับรู้ถึงแรงสั่นไหวประมาณ5วินาทีจำนวน3ครั้งบางคนมีอาการวิงเวียนศีรษะทั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตซึ่งส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใดส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะโดยเบื้องต้นได้ประสานไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวส่วนกลางได้รับรายงานว่ามีสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวที่สถานีอุตุนิยมวิทยานางรองตรวจไม่พบแรงคลื่นแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนการดำเนินงานนะคะช่วงเวลา 15:30 น.นายปิยปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์และก็นายวีรพลจำปาสกุลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะและก็ผลกระทบร่วมกับนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์จากการตรวจสอบเบื้องต้นอาคารเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันถึงความปลอดภัยของตัวอาคารพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติในวันนี้นะคะ3กันยายนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะก็จะมีการตรวจสอบไปในลำดับต่อไปแล้วก็ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเกิดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการโพสต์แจ้งเตือนในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แจ้งเตือนสิเป็นการโพสต์ชี้แจงเนาะน่าจะเป็นการชี้แจงนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งกรณีที่พี่น้องประชาชนนะคะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งประชาชนให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเห็นข่าวนี้ก็อย่าตื่นตระหนกตกใจกันไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกมาชี้แจงแล้วบางทีก็ต้องตรวจสอบดูว่ารอบข้างมีการก่อสร้างอะไรไหมนะคะที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเกิดเหตุการณ์นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยก็แล้วกันนะคะทีนี้ไปดูกรมทรัพยากรน้ำค่ะเขาได้มีการเตรียมพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันพัฒนาและการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำไปมานะคะอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็พัฒนาแหล่งน้ำตลอดทั้งสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็การจัดทำงานศักยจัดทำรายงานศักยภาพแหล่งน้ำนำไปเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางและก็มาตรการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันและก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและก็ระบบนิเวศของลุ่มน้ำลำไปมาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งรวมไปถึงจัดทำแปลนแล้วก็ประมาณราคาสำหรับใช้ประกอบการจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไปโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำไปมาศค่ะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำไปมาศประกอบด้วยตำบลหนองคูตำบลหนองโดนตำบลอำเภอลำไปมาศนะคะแล้วก็ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองแล้วก็ตำบลชำนิที่ได้รับผลกระทบนะคะร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันสำหรับพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกดำเนินการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลำไปมาศจำนวน4โครงการประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแท่นพระบ้านเยยม่วงพร้อมระบบระบายน้ำจ่ายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองคูอำเภอลำไปมาศนะคะ2ค่ะก็คือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งใหญ่พร้อมกับระบายพร้อมกับระบบจะกระจายน้ำนะคะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการที่3ค่ะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่าวเสวหนองหีบนะคะพร้อมกับระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองโดนอำเภอโคกกลางขออภัยค่ะตำบลโคกกลางอำเภอลำไปมาศแล้วก็โครงการที่4ค่ะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลนหนองม่วงพร้อมกับระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลชมนิอำเภอชมนิจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันไปในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าปีนี้เนี่ยเห็นว่าจะแล้งพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูทางด้านของพมจ.กันต่อค่ะพมจ.ค่ะบูรณาการการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกหน่วยบริการคนพิการเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวคนพิการในพื้นที่อำเภอลำไปมาศมีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะในเมื่อวานนี้เนี่ยท่านศิริธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ประจำปี2569ที่หอประชุม
อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยหน่วยงานที่โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บูรณาการร่วมกับทางอำเภอลำปลายมาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลอำเภอและก็ใกล้เคียงนำบริการเชิงรุกมาให้บริการตรวจประเมินความพิการนะคะแล้วก็ออกแบบบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายค่ะตลอดทั้งให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้พิการซึ่งก็เป็นการลดขั้นตอนการขอมีบัตรคนพิการนะคะที่ต้องเดินทางจากภูมิลำเนาไปยังโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็นำเอกสารเนี่ยไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะส่วนทางด้านของนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้วจำนวน 72,569 คนสูงเป็นอันดับ3ของประเทศผู้พิการเหล่านี้จะได้รับการสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้ได้นะคะก็ต่อเมื่อมีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการของคนพิการในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมักจะประสบปัญหาของการจำกัดในการเดินทางเข้ารับบริการในตัวจังหวัดนะคะจึงได้นำบริการเชิงรุกนำบริการต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ดูแลพื้นที่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลนะคะในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของพี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะช่วงนี้6:44 มาดูกันต่อกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้มีการลงพื้นที่มามอบเงินกองทุนแล้วก็ชุดเครื่องมือทำมาหากินเพื่อสนับสนุนทั้งสถานประกอบกิจการลูกจ้างประชาชนพร้อมกับกำชับให้ได้นำไปใช้จริงไม่ใช่นำไปเก็บซุกไว้นะคะนำไปใช้ต่อนะคะนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะคุณผู้ฟังกระทรวงแรงงานนะคะได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยนางสาวขออภัยค่ะโดยมีนางวาสิทธิระจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ผู้แทนสถานประกอบกิจการผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมกันนี้นะคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมค่ะจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย 0% ให้แก่สถานประกอบกิจการนะคะจำนวน8แห่งรวมเป็นเงิน 7,901,600 บาทค่ะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะลูกค้านะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลูกจ้างนะคะเพิ่มสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับลูกจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ยกระดับกำลังแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะลูกจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ยกระดับแรงงานนะคะในปี2569ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะคะหรือว่าชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน60คนจาก2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพโดยเป็นเครื่องมือพื้นฐานมูลค่า 4,000 บาทต่อคนนะคะรวมทั้งสิ้น 240,000 บาทเพื่อที่จะให้ผู้ที่ผ่านเข้ากันฝึกอบรมเนี่ยทั้ง2หลักสูตรนะคะโดยมูลค่าเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 240,000 บาทนะคะเมื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้แล้วก็ทักษะไปประกอบอาชีพแล้วก็จะช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตแล้วก็ต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจค่ะสู่การปฏิบัติจริงโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอแพร่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองแล้วก็บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทนำประสบการณ์จากการทำงานไปฝึกอบรมนะคะแล้วก็ผลการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยมาเทียบโอนเนี่ยเป็นผลการเรียนรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงค่ะสาขาเทคนิคการผลิตสามารถลดระยะเวลาการเรียนได้ถึง13รายวิชารวม35หน่วยกิจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทำงานสามารถสะสมหน่วยกิจเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาแล้วก็ต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปได้นั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะพร้อมคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมแล้วก็ผลการดำเนินงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสบการณ์ความสำเร็จจากการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคสถานศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะคะซึ่งนางสาวบุพภาเรืองสุดค่ะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้กล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมกับสนับสนุนให้สถานประกอบการและพี่น้องประชาชนนะคะให้สามารถนำทักษะเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเป็นการสร้างทักษะการสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างความสำเร็จจากการสร้างอาชีพครั้งนี้จึงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ต่อเมื่อได้มีการต่อยอดแล้วก็นำอุปกรณ์เครื่องมือไปใช้งานได้เกิดประโยชน์แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่การนำเอาไปเก็บไว้นะคะ อุปกรณ์ต่างๆได้มาเอาไปเก็บไว้อันนี้ไม่ใช่ต้องเอามาใช้จริงซึ่งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นหลังจากนี้ทางกรมการพัฒนาชุมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะทำการเก็บข้อมูลว่าได้มีการนำไปใช้งานต่อยอดจนประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างมั่นคงนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับพี่น้องเราโดยเฉพาะผู้ที่ตกงานไม่มีงานทำก็ลองเข้าไปหาทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูนะคะเผื่อว่าเขาจะมีพื้นที่เนาะเราก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรต่างๆได้นะคะช่วงนี้6นาฬิกา50นาทีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สักหน่อยคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมหรือยังหรือท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะกับกิจกรรมวิ่งนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยเชิญชวนเลยนะคะคุณผู้ฟังเวลาเนี่ยเหลือไม่มากแล้วนะคะซึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าต้องดูก่อนมีการแชร์ไว้นะคะคุณผู้ฟังแชร์ไว้เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังค่ะบุรีรัมย์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะกับการจัดงานวิ่งนะคะวิ่งครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เพียงเหรียญแล้วก็เงินรางวัลกลับบ้านค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังมีตัวหนังจาก MP มีตัวหนังจาก MVP จำนวน200ใบรออยู่ด้วยซึ่งสิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่วิ่งที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่1ถึง100ค่ะรุ่นมินิมาราธอนและรุ่นฟันรันรับไปเลยค่ะตั๋วชมภาพยนตร์จาก MVP จำนวน200ใบนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยในวันที่3ตุลาคม2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครและสำหรับท่านใดที่สนใจมาสมัครกันได้นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญนะเตรียมรองเท้าให้พร้อมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการวิ่งลุยป่าลุยโคลนอ่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่สิอันนี้เนี่ยเป็นของราชภัฏเนาะคุณผู้ฟังไปคิดถึงเขากระโดงอันนี้เป็นของราชภัฏนะคะก็วิ่งในพื้นที่นี่แหละค่ะใกล้ๆนี่แหละออกจากราชภัฏมาไปทางริมรางนะคะไปทางอนุสาวรีย์รัชกาลที่1นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวิ่งครั้งนี้เนี่ยจะได้เหรียญแล้วก็เงินรางวัลกลับบ้านด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษเลยนะสำหรับนักวิ่งนะคะในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะมีตั๋วภาพยนตร์ให้ได้ชมกัน200ใบใครที่เป็น200ท่านแรกก็จะได้รับบัตรไปนะคะกิจกรรมครั้งนี้สมัครได้ค่ะที่เว็บไซต์
run นะคะ .bru.ac.th ค่ะหรือว่าสแกนสมัครได้เลยค่ะถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังไปสแกนได้ที่หน้าเพจของ PRBRU นะคะคุณผู้ฟังภาษาอังกฤษนะ PRBRU นะคะไปสมัครกันได้เลยเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วก็มาวัดสปีดกันนะคะทุกก้าวของท่านเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะซึ่งก็เราก็มีการไปร่วมการแถลงข่าวมาแล้วคุณผู้ฟังกิจกรรมค่อนข้างที่จะพื้นที่ต่างๆก็เอื้อมหน่วยนะคะแต่ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยคนที่จะไปร่วมกิจกรรมก็จะต้องมีการฟิตร่างกายให้พร้อมด้วยนะไม่ใช่ไม่เคยออกกำลังกายเลยอยู่ดีๆจะไปวิ่งอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะก่อนที่จะมาเริ่มกิจกรรมกันนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะแบบว่าสุขภาพของเราไม่ได้ไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเราไปวิ่งในระยะทางที่ไกลเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินได้นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการวิ่งนะคะจัดกิจกรรมวิ่งนะคะกับ BRU Chengri Run 2026นะคะออกเสียงถูกไหมไม่แน่ใจนะคะซึ่งก็สิทธิพิเศษเลยสำหรับนักวิ่งนะคะคุณผู้ฟังผู้เข้าเส้นชัยเนาะรับตั๋วชมภาพยนตร์200ใบนะคะก็วัยรุ่นนี่น่าจะชอบน้องๆนักเรียนนักศึกษาใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงเลยนะคะกิจกรรมวิ่งของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ถึงวันจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะช่วงนี้6:54 นมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังอ๋อจริงๆเราลืมกิจกรรมเมื่อวานนี้นี่งานใหญ่เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันนะพอดีเพิ่งปิ้นข่าวเมื่อกี้เนี่ยตกหล่นไปบ้างขออภัยพาไปดูกิจกรรมเมื่อวานนี้สักหน่อยนะคะเราไปกิจกรรมดีๆนะคะของทางท่องเที่ยวและกีฬามาค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เปิดยิ่งใหญ่อีกแล้วกับงาน365ไวเฟสนะคะชวนสายชิลนะคะไปกินไปฟังไปช็อปนะคะครบจบในที่เดียวค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา 17:30 นนะคะที่สวนสาธารณะสวนรมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว365ไวเฟสนะคะอย่างเป็นทางการโดยมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินฟังช็อปชิลเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในงานเดียวพร้อมเชิญชวนให้พี่น้องนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบุรีรัมย์เนี่ยมาร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดชิลยามเย็นนะคะโดยภายในงานเนี่ยได้มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นโซนๆอย่างลงตัวเพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้แก่โซนอาหารเครื่องดื่มนะคะรวบรวมหน้าร้านรวบรวมร้านเด็ดร้านดังนะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์มาเสิร์ฟความอร่อยกันถึงที่

0: ในส่วนของกิจกรรมนะคะหรือว่าในส่วนของในเรื่องของกิจกรรมที่มีนะคะในงานนะคะคุณผู้ฟังว่ามีโซนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะของกินของขายเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของของดีจังหวัดของจังหวัดนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นซึ่งสำหรับงานนี้นะคะจัดขึ้นเป็น2วันเท่านั้นก็คือในวันที่2แล้วก็3กันยายน2569ณสวนสาธารณะสวนรมบุรีเทศบาลนครบุรีรัมย์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีค่ะเพื่อมากินมาฟังมาช็อปมาชิลแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของเมืองบุรีรัมย์นะคะไปด้วยกันนั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านเลยนะคะเปิดท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะช่วงนี้6:57 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปทักทายทาง Facebook Live กันเนาะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งกันเข้ามาได้ช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายไปยังพี่ทิศอิวพี่อิวทิดรำนะคะรับฟังจากทางบ้านอนุไทยตำบลเมืองไผ่ค่ะสวัสดียามเช้าทักทายพี่ละมุนสารสุขด้วยนะคะพี่ใหญ่ปราณีนนท์คนนึงจากหนองปรงตะโกตะพิค่ะประคนชัยนะคะทักทายไปยังจีพีนะธีรพรเนาะสวัสดียามเช้าค่ะพี่เฉลียววดีคะเรรำด้วยนะคะฟังอยู่เช่นเดียวกันขอบพระคุณมากๆเลยนะทักทายผู้ใหญ่ประยูนพนมรำค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยอยู่ทางบ้านม่วง IQ นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายพี่สุรินทร์ด้วยนะคะสวัสดียามเช้าฝนไม่ตกเลยนะคะพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วค่ะสวัสดียามเช้านะปีนี้บ้านเราจะได้เกี่ยวข้าวหรือเปล่าเนาะทำไมฝนไม่ตกเลยนะคะก็ตกแค่พอรินรินน่ะนะคะคุณผู้ฟังตกแค่รินรินเนาะไม่ได้ช่วยน้ำท่วมได้มากสักเท่าไหร่นะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะติดตามเราฟังกันอยู่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราวันจันทร์หน้าเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมนะต้องลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่แล้วก็ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องความที่ FM 108.75 MHz นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live ของเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้ฉันพิมพ์ประกาศวิรัมย์พร้อมทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่อง